0: ซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่ง plus ที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
1: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีคนละครึ่งก็ดีเลยพี่ๆก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี้
0: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
3: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
5: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTA การยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
2: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
5: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือโนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
8: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
9: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
5: นายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18ราย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนต้องการเร่งเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโรลองการโลสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อกเมื่อโคโคกอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับอนาสตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1ต่อ2เซต6ต่อ4 6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7และ4ต่อ6ทำให้โคโคกอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีนามืออันดับ53ของโลก2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตธีรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสงสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา 18:00 น.วันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา 10:00 น.รับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย Asian Balance Bike 2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ Island Hall ศูนย์การค้า Fashion Island ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยและสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ตบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่1บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก 2. บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้ 3. เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง 4. เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้ 5. ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ 6. กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้ 7. พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราชรอนฤทธิ์ร้าเรื่องรู้สรเสริญ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหลอนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขาสามทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5407-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ

0: อื่นอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: สกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟ

0: ปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วเข้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อเ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเลนไทยบ้านเดินไปทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านโน่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่ก็เฮ็ดเองแหละจ้าก็มาเอารถเหลือไ
0: ทยเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้าเอา
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่าอย่างดีก็เมียนน้ำเขาเปิดตัว
1: เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินหยาบแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันไม่เป็นแบบนี้เด้มันต้องเป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่จ้ามันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันไม่เป็นแบบนี้มันไม่เป็นกาบทั้งสี
0: โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้าม
0: าในถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่แหละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ละ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมันกวนคิดกวนใจบ่ย่ําตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ําสู่อันสู่แนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ ปีนี้เพิ่นยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: แ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นแม่นบ่
1: แม่นแม่นข้าเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: มาในถามแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแตกหูแตกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแตกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแตกพอนแล้วบัดนี้
0: ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแตกหูแตกตาบ่อีแม
1: ่แตกแตกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะเฒ่าป่านนี่เพราะถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนเฒ่าปานนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามานี่มายังแม่ก็สิใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเหรียญทองกระสอบนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: กระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้ะ
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่สิเฮาเป็นผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิดล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแห้งกับโซเล่พัดนี่
1: จ้ะ
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมาอายุป่านนี่จนเฒ่าเนาะก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซ
1: ั่
0: น
1: จ้า
0: เกิดได้ไงมาเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: พ่อ
0: เราดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่บ่บ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยมาดําไปข้าวเดียวสีแตกนั่น
0: แหละอันนี้มาสามเนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: สามข้าวเดี๋ยวมันก็เป็นกาบเลยต้นน
1: ี่แม่น
0: บ่เข้าท่าไว้พุ่นแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: จ้าใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่อยว่าเกิดมาเฮาก็พ่อพี่น้อง
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปข้างนึงหมดเนาะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยศมือตายตีปลากันพุ่น
1: แล้ว
0: เฮ
1: าแม่นอีหลีนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับกับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทิพย์นาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคือแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เฮ้ยมันดีครับ

0: าระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ในยุคปัจจุบันบัดนี้โอ้ยเหตุการณ์เกษตรเชิงพาณิชย์มีหน้าอยู่หาไร่สิบไร่ไปเซามาตื่มอีกซะเด้เฮ็ดเพื่อการค้าเฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์บ่ได้เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินคือสมัยที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้พื้นที่การเฮ็ดการเกษตรพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ค่อยได้พักดินซะเด้ก็เลยเฮ็ดให้ดินค่อนข้างสิมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการเพาะปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแง่งรักษาพื้นดินที่เฮาสิเฮ็ดการเพาะปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือจะของขึ้นซั่นเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ้ยนะครับดินล้วนซุ้ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชยางขนาดเลยคันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ้ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเล่นะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพอยแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนำมา2กระสอบอีพอยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรได้ก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพอยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามา1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับหน้าเขายังสิว้ายแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับลองเมืองอีพอยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเล่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเล่อยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่ มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเด้อโซเล่นะเอามาใส่ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพอเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพอเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหานพนักขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อไออยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหานพนักขามชื่อเหลียนชื่อพ่อไออ้ายเน
1: า
0: ะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไห้อ้อยเนาะ
1: เป็นไห้อ้อยเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพอปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพูดอีกเก้าไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึงเก้าไร่
1: เก้าไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไห้อ้อยเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไห้อ้อยเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดแน่อีพอ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงบัดนี้ถามอีพอก่อนไปรู้จักอามินูฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทั้งใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี่
0: โหตั้งแต่ไผผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าบุหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาไปใส่หน้าเขาอู้วยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ
1: ่อวานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม้เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองออดเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเดิมผลผลิตติได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซเลพัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซเลพัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซเลพัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: ท่านถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพอนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพอเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพ่อไอ้เด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหานพนักขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ำนั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กำไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้บุญ
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่ทั้งผมแน่
0: ครับผม
1: เพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรน้ำกัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออ้ายนะครับ อยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองศรีจังหวัดกา
1: ฬสินธ
0: ุ์ครับผม
1: นะครับ
0: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายอยากให้ดินร่วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: ิ
0: กโซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่ทั้งผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี่โซเลพัดโซเลพัด

0: สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
2: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศ

0: ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081

0818386599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อนอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงสิบไม่พอได้มาสู้จบที่ยืนนั่งจนสิ้นสิ้นไม่เกินคอยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตากระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ด

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475สุดยอดของนวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์ใส่แล้วนี่ที่พลอยแม่เอ้ยดินที่เคยแข็งๆดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามยางไปนี่ว่ามันยางถนนคอนกรีตใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยหากพืชก็หากินไก่หากินได้เลิกหากใหญ่หากเหง้านะครับใส่กับหน้าเขายังสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านท่านไผ่แรงต้านท่านไผ่หนาวได้ดีนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับและข้อโดดเด่นของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอีกอย่างนึงนะครับสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติพ่อยแม่เอ้ยคุณภาพนี่ติคักก็ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยเคมีที่พ่อยแม่พากันชื่นชอบเคมีที่พ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาเก็บไว้ใส่นั่นล่ะนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับน้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบได้บัดนี้ใส่แล้วเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้านท่านไผ่แรงต้านท่านไผ่หนาวทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงป๊าดบ่ธรรมดานะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบละ50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงราคาบ่แพงแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเกินกว่าราคานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งอย่าเฝ้าเสื่อนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยที่เกิดขึ้นใหม่3กระสอบนี่นะครับหลังจากโคเลเข้ากันแล้วสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนลงได้หลายนะครับแล้วคุณภาพของปุ๋ยใหม่ที่โคเลเข้ากันแล้วนี่สามารถอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับก็เลยเห็นให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชแข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล่ง ต้นเขายังสิกระแตกกอดีต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวป๊าดบ่ธรรมดานะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเด้ออีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนตัวเขียวใบตองอ่อนนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดลองเบิ่งครับพี่น้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรกิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านนาบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดนะครับอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครน้ำน้ำสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างไหนอีพ่อ
1: ชื่อว่าข้อนี่แหละครับ
0: คุณพ่อข้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อข้อนก่อนบ้านนี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานเลยว่าอายุจังปีเราพ่อข้อน
1: 63ครับ
0: ป้าผม63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ก็ทั่วๆไปล่ะครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: ตามตลาดเอาไว้ยังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามครับดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนหยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค่อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกโซเล่ครับโอ้ผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ไม่ใช่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับทางเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้าแล้วนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: แม่นบ่อี
0: พ่อ
1: ซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อค่อนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีพ
1: ่อมันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: แล้วดินที่พอว่ามันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มนะครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีก
0: อ
1: ีน
0: ี่โอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะซั่นแล้วว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบิ่งหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เข้ามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ผมเขาเจ้าใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: ผมเป็นใส่ปุ๋ยพวกเพิ่นเน้นปะยูเรียพวก
0: แล้วบัดใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแล
1: เขียวแล
0: เขียวกอง
1: มันบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังได๋มันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบนี่แหละเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมันรักแขนอูนอนได้เดี๋ยวก็ได้แขนเดี๋ยวมาพ่อควันนี่ประทับอกประทับใจหน่อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อควันนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนาเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคือพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ง่ายพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรถโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเธอดี
0: ไปเยคอดบทความเสียวันแน่นอนของข้าเจ้าอีเดียวันยืนยันไม่ใส่ต่อ
1: ยืนยันไม่ใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อคอดครับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่มันบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วๆบ่พ
1: ่อมันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะคร
0: ับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่ก็จะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้โห
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์พอมาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมก็ใจ
0: พ่อใหญ่ละครนะสุดยอดเยี่ยมมาท่านพี่น้องนะครับสำหรับมื้อนี้ผมขอบคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละครเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลฮิวมิกสำหรับไม้ผลค่ะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของพืชและช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินนอกจากนี้ยังช่วยลดความเป็นกรดในดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมวิธีการใช้ฮิวมิกสำหรับไม้ผลการให้ทางดินผสมฮิวมิกกับปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมหว่านให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มและรอบโคนต้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใส่ครั้งแรกตอนเตรียมดินครั้งต่อไปช่วงที่พืชเจริญเติบโตและช่วงออกดอกติดผลประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลช่วยปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีลดการจับตัวเป็นก้อนของดินเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยไปใช้ได้ดีขึ้นส่งเสริมการเจริญเติบโตกระตุ้นการแตกรากทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มผลผลิตช่วยให้พืชออกดอกติดผลและขยายผลได้ดีขึ้นฟื้นฟูต้นช่วยฟื้นฟูสภาพดินหลังการเก็บเกี่ยวลดความเสี่ยงของโรคช่วยลดความเสี่ยงจากโรคพืชบางชนิดที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียและลดต้นทุนช่วยลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับที่พยายามคิดค้นหาวิธีการใส่ปุ๋ยให้มันได้ประโยชน์สูงสุดผู้ใดว่าปุ๋ยหยังดีไผว่าปุ๋ยหยังคักโอ้ยหามาใส่หามาใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนบางท่านก็เอาสูตรนั่นมาผสมกับสูตรนี่แน่เอาโตนั่นมาผสมโตนี่เอายี่ห้อนั่นผสมยี่ห้อนี่ผสมไปผสมมาอยู่หั่นเหรอพี่น้องนะครับเพราะว่าคิดว่าพอผสมแล้วสิได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงได้ปุ๋ยคือจะของคือได้ปุ๋ยคือจะของต้องการพอเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนมันก็สิงามมันก็สิได้ผลผลิตหลายคือจะของคือสนเดนะครับหลายๆท่านก็ลองผิดลองถูกนะครับบางท่านก็ถูกตัวมาแน่เฮ็ดไปนะครับควบยุ่งยากของพี่น้องเกษตรกรมือนี่ครับผมเอกโซเล่คิดไว้ให้เบิดแล้วอีพอยแม่บ่ต้องไปคิดยากในการผสมปุ๋ยนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษนะครับราคากระถึกแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเหนือคำบรรยายนะครับราคาถึกแต่ว่าคุณภาพดีดีนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพอยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบนึงแล้วก็นํา3กระสอบนี่มาโคเลโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสําสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพอยแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลโคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ยากหน้าที่กันได้อีพอยแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นได้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับผุนเน่ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี่ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวผุนได้อีพอยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนท่านต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ091-684-0475นะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับ091-684-0475นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสื้อพ่อบันไดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ฮิวมิกสารอาหารชั้นเลิศต่อพืชไร่และพืชสวนในปัจจุบันค่ะการทำการเกษตรก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับคนไทยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของไทยแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพอากาศสภาพดินและก็น้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษสารเคมีเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียต่างๆอันเป็นสาเหตุทำให้การทำการเกษตรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นการดีถ้าหากพืชไร่พืชสวน

0: ากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้พืชสามารถรองรับสารอาหารต่างๆจากน้ำและปุ๋ยได้ดีทั้งอย่างกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนภายในเซลล์พืชทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฮิวมิกค่ะช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชเนื่องจากสารนี้มีประสิทธิภาพในการจับแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อพืชได้ดีทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และครบถ้วนมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ภายในดินซึ่งจะส่งผลให้ระบบรากของพืชแข็งแรงและดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระเหยของน้ำภายในดินซึ่งจะทำให้สภาพพื้นดินชุ่มชื้นอุ้มน้ำได้ดีมีความปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ในระดับสูงเนื่องจากเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติเราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและนี่คือประโยชน์ของฮิวมิกซึ่งถือว่าเป็นอาหารชั้นดีต่อพืชไร่และพืชสวนอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะพืชพันธุ์จะเจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
3: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุ่มใบโน่พามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: ความสุขดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเลคือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมไม่เยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่านตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวอีแม่เพิ่นอยู่บ้านไหนซื้อวางไหนเถียงคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อย
1: ครับสวัสดีค่ะยายก็คือยายสมผู้มาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์หมู่ที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่านตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์อืมชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้ะ
0: ผู้มาดหน้าเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดนาจักไรกว่าเฮา
1: เฮ็ดนาซีไรนี
0: ่ทางหลังเฮานี่ซีไร
1: จ้า
0: เป็นนาเจ้าของนามุ่นนาม
1: ั่งเจ้าของนามุ่นนามั่งนาของโ
0: อ้บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดนาซีไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โอ้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีก็มีอันน้ำเขาบ
1: ่แมนอยู
0: ่แมนบ่
1: แมนจ้า
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้าม
0: ันบ่ดีแบบไรดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้า
0: เป็นกระด้าง
1: จ้า
0: บ้านนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแน่แม
1: ่ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะงอยกับงอยเลี้ยงพร้อม
0: โอ้มีแต่งอยกับงอยเลี้ยงพร้อม
1: จ้า
0: บ้านนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้า
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
1: ่จ้า
0: บ้านนี้ผลผลิตอีแมซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าไรแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้า
0: ประมาณนั้น
1: จ้า
0: ก็ตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้า
0: บ้านนี้ถาม

0: แม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่มีนูฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใดก่อน
1: ฟังน้ำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่กระโดนอยู
0: ่ปาดโทเสียคน
1: เขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่พ่ออยากเสียหรอก
1: จ้าพ่อเสีย
0: บ้านนี้พ่อเอามาใส่หรอมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาขึ้น
1: ม
0: าม
1: ันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีให้ดินล่มดีเหยียบไปล่มเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากกวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้าเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอวอ
0: สั้นพอวอถือกกถือใจบ่
1: จ้าถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจสิอยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดย่ายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นย่ายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่ก็กระแตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อน้อ
1: ยยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี่ยหมุนทางนี่ล่ะมาโลด
0: ขันบ่เสีย
1: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลยพันบ่ถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเนาะงามถือโคกอีหลีจะละยิ้มพุ่นละเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปยังมาเบิ่งนั่น
0: นี่ล่ะครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามงามดินลมลมคืออีเมียสมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: หลายๆสวัสดีค่ะ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: เข้าใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุ

0: ไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤ ฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
6: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ดีสิบอกขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้จะผีงามจนสิ้นขีดไม่เกินปล่อยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าเราระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้า
8: อยากสิลงโฆษณาเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักยั่งกว้างขวางไก่ป้าโทรหาเบอร์089-077-3277ย้ำอีกคือ089-077-3277เสริญยองบางได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจุกครูจุกครูเอิบเอิบเอิบ
9: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งคำดีเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ให้ข้าวประหุมพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันคือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ข้าว อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้านำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ปะโอ้นายบ่ทันเห็นไผบ่เป็นกะพ่ออดพ่อทนกะเฮาใจแข็งหน้าคงเข้าตาตัวยังแล้วห่มเศร้าบ่ถูกปองถูกกับตัวเจ้าของอุกใจหลายดังไข่หลายมือแห่งทวีงั้นเห็นอีกกะบ่มีพี่น้องมาเป็นหมู่หลายคนท่านสับสนผู้ใส่

ผัวบ่มีเป็นนายอายคนปนันตัวแนวคนบ่มีผัวผัวใจเห็นเว้าหยอกเล่นขอเขาจะแต่งงานมีปมใดทุกด้านแนวขาดผู้ผ้าทำน่าเคยทำเคยเหตุกะปล่อยว่างให้เป็นเหลือตาหอยผัวเคยสั่งความดีผัวเคยก่อนเมื่อคิดทอดพ่อพ่อจนในยามเข้าห้องหมอบใส่หมอนแล้วห้องยันเสียงกล้องเพิ่นได้ยินจำได้เบิดตลอดสิ้นบ่

นแต่ก็ยังเงินมันอยู่น้ำกันจนแก่งบุญตัวเอ้ยสั่งบ่คือเพิ่นแน่อยู่น้ำกันสู่มือคือสู่คนเงินหลายนี่ล่ะคนโชคร้ายนก

ฟังกะกะกะจังหัวมันให้ห่ำหางบินไปจากต้นว่ามันห้องว่าตัวเอ้ยฟังจังหนึ่งคือมันว่าชาติกูเอ้ยกูว่ามีเป็นไอเสียได้กว่าตายแล้วคือคนบ่ผิดแปลกแยกจากกันเหลืออดีตที่ไว้พร้อมให้ซอยเตือนน้ำตานั้นเป็นเพื่อนย้ำยังไปหน้าเมื่อหนึ่งเห็นเมฆาเลือนไหลลงไปในหัวใจคิดไป

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมวลซื่นช่วงเวลาความสุขสนุกสนานใน5ภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101ครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมที่มีนะครับเมตตาให้ลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อใกล้ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนำเลือดรายการด้วยท่านสันที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับนอกอยู่คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับกับรายการนี้ขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามดินตราบนั้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงฝ่ายการของผู้ขาสู้ขู่สุขคนกับมีสุขภาพพรหมจิตแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับนะครับอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดพิเศษก็คือเก่าเหมือนเดิมครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0652561558ครับผม0652561558นะครับเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
1: เอออีเมลขอฟังเพียงอันแน่ลูก
0: เพียงใดครับเพียงใด
1: หน้าเอกน้อยแล้วดูหน้าเอกน้อย
0: อันไหนก
1: ็นางเอกน้อยของหลวงพ่อเงี้ยลูก
0: นางเอกน้อยเอิ้นฮักบ่เอิ้นฮักนางเอกน้อยบ
1: ่แม่น
0: ครับผมครับผม
1: ของหลวงพ่อเงี้ยลูกอันเพียงนึงกับนางตำแหน่งนางเอกลูกเพียงนึง
2: อันไหนก็ครับอันไหนก
1: ็ตำแหน่งนางเอกจะเพียงนึงลูก
0: ตำแหน่ง
1: เออจ้าเออจ้า
0: ฟันของอ้ายมีไผเป็นนางเอก
1: เออนานาเพียงนาน
0: นี่ละนี่ละพ่อเวอร์ว่าพี่เจยไงว่าให้กินกาแฟดูๆมันยัง
1: ไงเออแล้วไงเนาะถึงเลขกัน
0: ครับผม
1: จ้ามันเหมือนนี่ละ
2: ครับ
1: จ้าแล้วที่นั่งกับบ้านกันลูกกันโอ้จะไปนั่งยันเพียงกับอะไรนี่จะบุกเบิกเบิกมาโอ้ยจะไปเผาแล้วเนาะลูกไอ้ฉัน
0: ครับครับผม
1: ต้องแฝงเนี่ยตัวเพียงกับอะไรยังมันหลงลืมเนาะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: หมอบตัวสัมภัยได้เบอร
0: ์หมอบผม
1: จ้ากลับบ้านเมียอันนั้นแหละเมียเด้อบ้านบอยเด้อสาวบ้านบอยเด้อเจียวเทียนเสียล่าตาสูงตาเรียนตาล่าเด้อน้องหุดเด้อ
0: ครับ
1: น้องแม่บัวแม่ขวัญแม่น้อยแม่บุญย่าง
0: โอเคครับผม
1: คนมามาเด้อคนเดียวเด
0: ้
1: อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: คนรอๆผมเด้อ
0: โอเคครับผม
1: ครับผมเสียงนี่อ่อนคนสวยเด้อ
0: ครับผมครับ
1: อยู่โคน้อย
0: โอเคครับ
1: สาวหน่อยโชคดีแ
0: ท้ครับ
1: เออพอนุ่นสาวเด้อแม่นั่งโชคดีหาบัวชมพู่เด้อลูก
0: ครับผม
1: ตามือเนี่ยเด้อจ้าป้ามือเมียน้อยเด้อเมียน้อยแล้วไปมึงน้องพันน้อยน้องพันละจ้ากับพ่อคุณอะไรมาเดิมหน้าไม่รอรอมันเดิม
0: ครับครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
0: ผม
1: ยังไม่เข้าบ้านนะจบฟังเ
0: ฮ็ดบ่ท่านได้จบที่เฮ็ดจังได๋บัดนี้สิฟังใหม่บ
1: ่ฟังใหม่ตั่ว
0: ครับผม
1: เรื่องนึงเอาหน่อแกจังอยเด้อของพ่อตาเด้อนี่เด้อ
0: ครับผมครับ
1: แกจังอยเด้อพ่อป้าจ้าพ่อป้าแม่ลงที่ไหนเด้อได้ทำไปเด้อแม่บังตัวเด้อจ้าเด้อลูกโง่หน่อยนะแม่เด้อจ้าว่าเป็นอยู่กับแฟนก็บอกว่าเป็นไปเต็มนะฮะก็เหนื่อยเป็นว่า
0: อ๋อครับ
1: ลูกโง่หน่อยเป็นไป แง่ผลของค่อยบ้านเพิ่น
0: ครับผมครับผมครับ
1: คือจะไปฝันกับเดิมละ
0: เออครับผม
1: ขอเป็นแม่ครับผมเสียมันไปเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ท่านแม่เด้ออยู่กูน้องใหญ่น้อง
0: ครับผม
1: จ้าครับผมเสียพระจ้าน้องจ้าก่อนที่เสียงคือสายเด้อ
0: โอเคครับ
1: แล้วว่าเราเมื่อกี้กันอะไรกันไร
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: การกาแฟคือว่ากันละ
0: โอเคครับ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม0652561558 0652561558นะครับเด้อผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
2: เหนื่อยมากบ่น้องวันนี้โอ้ใช่มั้ย
0: มื้อนี้โอ้ยเทื่อสิเลิกก็บ่าย3พุ่นล่ะครับมันสิไปทันติก็เลยบ่ได้ไปดอกติครับพุ่นครับว่า
2: โอ้ยแห่นถ่ายกินนี่เฮียนแม่เสริมนี่แห่นลาบก้อยนี่ล่ะจบเลย
0: บ๊ายคือสุดยอดเป็นไห้ตาครับผม
2: บ่ได้มาเต็มมื้อน
0: ี้แม่นเอาแขนๆแล้วแขนๆเลย
2: ครับอดบ่ได้สิไปหาแน่ครับ
0: ครับผมได้ไปหาแล้วตัวนี
2: ้ต้องก็ได้ไปหาแล้วนี่มันกําลังใส่จู
0: โอ้มันเป็นตาอิจฉาแทบบัดนี้แม่ครับผม
2: มาแม่มานะครับน้อง
0: ครับผมครับ
2: ให้แม่เสริมเนี่ยเรื่อง
0: อื่นครับผม
2: ให้น้องแว่นนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหล
0: ครับผมแม่ครับ
1: เอาพ่อมา
0: ไปโอ้ยมันติไปได้นะแม่
1: ท
0: ำ
1: มาเคยอยู่นะ
0: ครับผมเพื่อที่ได้เลิกเพื่อที่ได้เตรียมตัววีผมเป๋ถ้าน้ำมันตันตูไปกับที่วินตัวแม่
1: ไปอยู่นี่แหละครับดำแ
0: ม่ครับผม
1: ดอกแก้วอยู่นี
0: ่แม่ไปฟ้อนมาแล้วบ่ล่ะนี
1: ่โอ้เมื่อวานเกียร์แม่ตายแม่ตายเดือดตาย
0: ฮ้อนแดดไรตีแม่ตี
1: ฮ้อนแดดเมื่อวาน
0: เอาได้มั้ยพอเพียงอย่างแต่วันนั้นฮะเพิ่นเอาอดบ่ได้สิไปหาแม่ก็สิเอาเพียงใดล่ะบัดนี
1: ้เอาเพียงอย่างเออตัดก่อ
0: ฮะ
1: โอ้โอ้จ้าๆอันเด้อสัน
0: นะอันใดก็แม่
1: แม่น้อยแม่เพียงเออนี่มาตากัน
0: ครับครับแม่เอาเพียงใดก่อจ้ะ
1: ฮะ
0: แม่เอาเพียงใดก่อครับแม่
1: ตบดับเลวต
0: ะอ๋อเอาเลวตะบ่
1: จ้า
0: โอเคครับได้ครับได้ครับ
1: แม่เอา
0: โอเค
1: ตามมากิน
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเสื้อแซบเสื้อแซบให้เรียกว่าตาเพิ่นยองบางก่อนล่ะ
1: ตา
0: พอดี
1: ครับ
0: อ๋อครับผม
1: มอบคะแนนครับเพื่อจะผ่านนะ
0: ครับผมครับเอาเพิ่นมาม้าบ่
2: อ๋อก็อยู่ห้องของน้องนี่เย็น
0: แม่ตีโอครับผม
2: มาจังไรจะไปหาเล่าเนาะ
0: ครับครับครับโอ้มาติดตูดหลายหม่องแต่มือนี่
2: ผมดูเล่นนี่ผมดูเล่นมัน
0: ครับผมโอเคโอเคโอเค
2: นุ่มเสียผมนะครับเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับ
2: แล้วก็ช่วยกันจะซื้อได้ครับ
0: โอเคครับผม
2: นั่งอยู่น้ำกันอยู่ไหน
0: อ่าเสิร์ฟแซ่บเสิร์ฟแซ่บขอให้มีความสุขหลายๆหน้าหันหน้าหัน
2: ข้าหน้าจังวะ
0: ครับผม
2: ครับพอพอดีนะไม่แล้วรอนะครับ
0: ขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ065 2561558นะครับเด้อผลนะครับรายการลูกทุ่งมุทะดีครับไป

0: ล่ะครับพี่น้องครับสำหรับเอิ่นหักนางเอกหน่อยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจากคุณแม่หน่อยครับพี่น้องครับ
1: นำเข้ามาครับตอนนี้เวลา 11:00
0: นกับอีก46นาที

ล่ะครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับเวลา 11:51 นาทีนะครับกับรายการลูกทุ่งมุกทับดีกะขอขอบบุญขอบคุณครับร้านชิปเปอร์มอลครับร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำในกำเพื่อไกลเคียงนะครับเด้อเปิดทำรายการสู้มือสั่งแต่เศร้าจนหอดคำตอนที่ห้าวจนหอดเย็นปุ๋ยละครับพี่น้องครับสำหรับร้านชิปเปอร์มอลครับสถานที่จำหน่ายศูนย์รวมอุปกรณ์นะไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟป่าเครื่องใช้ไม้สอยทั้งด้านนะครับปะปาแล้วก็ว่าพวกนะครับผมระบบงานปะปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว้าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างครบวงจรพร้อมกับนะครับผมน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครและก็มีจารบีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายพร้อมกับตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์มีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติทุกเฉดสีนะครับอย่าลืมนะครับเด้อสนจิตสนใจอยากได้สีเบเยอร์ไปทางเฮือนท่าซ่านท่าบ้านท่าซองท่าภายนอกภายในให้เฮือนงามสดใสอยู่ตลอดต้องสีเบเยอร์ที่ร้านชิปเปอร์มอลและกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอครับร้านชิปเปอร์มอลันใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำนะครับเด้อโดยคุณปวีณาเปานาเรียงเบอร์โทรศัพท์ครับติดต่อสอบถามได้0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599นอกจากนี้ยังมีร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่นะครับใกล้ๆกันกับร้านชิปเปอร์มอนะครับได้ศูนย์จำหน่ายอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรมีทั้งไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาสน์บุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายดาตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ไปบริการกันได้ครับพี่น้องครับดอกไม้จันทร์ก็มีโดยเฉพาะเครื่องสังฆทานร้านนะครับจัดมีไว้คอยบริการอย่างแน่นอนกับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่นครับติดต่อสอบถามได้กับ0813804599 0813804599กับร้านชิปเปอร์มอลและก็ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับสถานีนะครับของเฮากะขอพระคุณพี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขู่เจ้าคนครับอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับผมอยากเซาเวลากะติดต่อไปหาท่านพ่อพินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงที่ร้านชิปเปอร์มอลได้เลยนะครับเด้อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านให้คนรู้จักมากขึ้นมียอดขายที่เพิ่มขึ้นครับที่นะครับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101เลยนะครับเด้อ

กเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหยากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหยาปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหยาไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหยาไปแล้วหยาบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหยาในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หยาตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าขอ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มันให้มัน
7: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้า

0: ให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

นะครับพี่น้องครับนะครับผลงานเพลงของพรศักดิ์ส่องแสงจากพี่น้องทั้งโขกสมบูรณ์เอาละครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับผู้บ่าวมวงนาผู้รูปล้อล้อและกับผู้บ่าวนะครับเสรภูมิผู้รูปล้อล้อประธานน้อมศึกษาผู้รูปล้อล้อหรือว่าจะเป็นบ่าวเสกผู้รูปล้อล้อนั่นเองเด้อนะครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู้ขู่สุขคนที่กำลังให้เกียรติติดตามเราฟังอยู่ในช่วงนี้เวลานี้กับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีฝากไปหาป๋าสนคนหลุบล้อล้อคือกันนะครับเนาะพอผู้ใหญ่เก้าบ้านโคกสำล้านผู้หลุบล้อน้ำแน่ครับการรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์สักการจ้างไปฟังผลงานเพลงนะครับผมสำหรับเคมีเกษตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้อสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับนะครับสำหรับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรว่าจะเป็นบีครับตราเต่ามังกรสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างแบบทูอินวันหรือว่าจะเป็นเอ็มทาคอ60ตราเต่ามังกรสารคุมวัชพืชใบแคบใบกว้างแบบ2 in 1และฟูจิซานตาเต่ามังกรนะครับพี่น้องครับฟูจิซานตาเต่ามังกรซึ่งเป็นสารกำจัดโรคพืชโรคใบไม้ใบจุดใบด่างโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างโรคใบจุดโรคขอบใบแห้งโรคแคงเกอร์และว่าโรคกุ้งแห้งอีกหลายๆนะครับสารพัดโรคในพืชนะครับไส้ฟูจิซานตราเต่ามังกรนะครับเด้อฟูจิซานตราเต่ามังกรครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกรพี่น้องสนจิตสนใจในผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดไปที่อำเภอจังหารมีวางขายวางจำหน่ายที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโคกบ้านหัวดงตำบลแสนชาตินะครับเยื่อกับ7-11นะครับเด้อพี่น้องกับสามารถนะครับเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้บริใจดีครับคอยให้บริการคอยให้การต้อนรับพี่น้องเกษตรกรผู้มีปัญหาเรื่องหญ้าผู้มีปัญหาเรื่องโรคพืชไปหาเพิ่นพร้อมจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรเอาเบอร์โทรศัพท์ของร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรกับ0894044449นะครับเด้อ0895404449และก็0892778060 0897 8060นะครับผม2778060นะครับแล้วก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียวม้าวัดป่าวันน้ำเย็นทางเสียวม้าตำบลเกิ้งนะครับเด้อและกมาที่เทศบาลโคกศรีกับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีนะครับเด้อสาขานะครับเทศบาลโคกศรีกับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีมีวางขายวางจำหน่ายนะครับเอานอกจากสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานและกลับไปที่สาขาอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะมีวางขายวางจำหน่ายสำหรับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะอยู่ใกล้กับวัดแก่เปะหน่อยนะครับเด้อโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะอยู่ใกล้กับวัดแก่เปะหน่อยไปที่อำเภอดอนจานกับยุรานเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจันมีวางขายวางจำหน่ายส่วนที่นะครับผมร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีเคมีเกษตรตาเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายถ้าบ่เข้าใจจังใดก็โทรมาหาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีได้นะครับเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตาเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกร

ละครับพี่น้องครับนั่นล่ะคือนะครับอดบ่ได้สิไปหาจากเรวตะครับพี่น้องครับเอ้าฝากไปทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกไม่เลี่ยงทุกพื้นที่การฟังกับไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกบาทนี่ครับสปอนเซอร์เฮายังบ่ทันได้เบิดนะครับเอ้าไปที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับหน้าโรงเรียนพิพัฒน์ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลังไสจังหวัดกาฬสินธุ์ละกาล้านนะครับผมแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลังไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์หรือว่าที่เป็นเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพี่น้องเกษตรกรสามารถนะครับไปใช้บริการก็ได้นะครับบริการนะครับให้บริการเรื่องนะครับโครงการไทยช่วยไทยพัดนี่บอกครับพี่น้องครับโครงการใหม่เพิ่นนี่เนาะโอ้เพิ่นกับเปลี่ยนกันกับทุกเทศทุกรัฐบาลคือว่าล่ะว่าโครงการซอยเหลือประชาชนก็ได้อ่ะพี่น้องกลับไปใช้บริการก็ได้นะครับเด้อทั้ง2ร้าน2สาขาเน้นดีต้อนรับนะครับผมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรที่ร้านก้านะครับผมร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลังไสจังหวัดกาฬสินธุ์กราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลังไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้ออ้าวกราบขอบพระคุณหลายๆกันละกันเดี๋ยวชิมมอบเพลงนี้ให้คุณแม่นะครับเสริมดีก่อนะครับยังบ่ทันได้ไปเที่ยวเราที่ตอนนี้เนาะบ่ทันได้ไปหน้าห้านเห็นบ่เอาล่ะครับฟังคอยนวลที่สวน

ไปขอบคุณสปอนเซอร์สก้อนจังไปฟังเพลงกันต่อครับพี่น้องครับสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีช่วงที่2ช่วงที่2กับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอยากได้นะครับผมอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สประท้องให้พี่น้องไปร้านนี้นะครับเด้อเอาย่อมเพื่อเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนะครับร้านจารุณีแก๊สร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนิษฐ์แก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทางสิไปอำเภอสหัสสะขันก้อนสีหอด4แยกโน้นสง่าคำไผ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4สาขาครับเป็นศูนย์รวมศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมครับทั้งแก๊สประท้อซึ่งเป็นทั้งแก๊สที่แสลปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ทั้งแก๊สประท้อครับทั้งแก๊สประท้อมีทั้งถังน้อยทั้งใหญ่ทั้งปิกนิกทั้งกระปุกลูกสำหรับพี่น้องผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อสั่งจองนะครับผมทางหมายเลขโทรศัพท์043 811 848 043 811 848ลักกะ0885730753 0885730753ลักกะนะครับพี่น้องครับไปได้ครับเด้อสำหรับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สที่มีคุณภาพต้องทั้ง4ร้าน4สาขายินดีให้ประกาศยินดีต้อนรับครับพี่น้องครับ

12 นาฬิกา32นาทีกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ครับผม

าแล้วครับพี่น้องครับสำหรับความมวลความซึ้งจากรายการลูกทุ่งมุกทะลีกับดีเจพอเพียงมุกทะลีครับนะครับผมร้านแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยและก็สะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการข้าวต้มที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก FC ของแม่นางข้าวต้มมัดส่งไปขายกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมกับศูนย์อุตสาหกรรมหลายจังหวัดนะครับที่มีผู้สั่งซื้อสั่งจองร้านแม่นางข้าวต้มมัดเอาข้าวต้มไปขายให้ลูกให้หลานผู้ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างเมืองนะครับอยู่แปดริ้วกาหลายนะครับอยู่มาบตาพุทธกามีอยู่สมุทรปราการอยู่ฟังธนบุรีเยอะแยะมากมายได้รับประทานข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดกะติดอกติดใจกะสั่งนะครับแม่ข้านะครับจากบ้านเฮานี่แหละครับไปขายอยู่พุ่นนะครับให้เอาไปให้ได้เพราะฉะนั้นซื้อข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดจึงขึ้นซื้อหรือซ่าในเรื่องความแซ่บความอร่อยเพราะฉะนั้นครับอยากได้ข้าวต้มแม่นางไปใช้บุญใช้ทานใช้การใช้งานงานบุญงานบวชงานกฐินงานผ้าป่าติดต่อล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนสิฮอดมื้องานนะครับเด้อกับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยครับ0619540862 0619540862กับข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดอ้าวยินดีต้อนรับครับตี5ของทุกเช้านะครับผมอยู่วางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดหรือจะเป็นที่ตลาดเทศบาลก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0619540862ส่วนพี่น้องผู้อยากได้เสือกล้ามที่มีคุณภาพเสื้อกล้ามที่ใส่ได้ทั้งหน้าห้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะครับผมซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีสำหรับเสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเครื่องบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ในคุณภาพติดต่อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook Live Chat หรือเบอร์โทรศัพท์0619540862รับรองบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพจบเพลงนี้แล้วพี่น้องสามารถนะครับผมแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับเด้อกับรายการลูกทุ่งมุกตะลีครับพี่น้องครับอยากฟังเพลงเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ครับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงรายการครับ0652561558ครับพี่น้องครับ

ล่ะครับพี่น้องครับสำหรับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีพี่เจพ่อเพียงมุ่งทำดีครับนำมาฝากมาตอนในช่วงของรายการกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการอยากฟังเพลงยังกันแนะนำเขามาครับพี่น้องครับ0652561518ขอบคุณป๋าสนคนลุบลอจากโคกสำราญซิตี้บอกว่าอยากฟังเพลงนี้ได้บ่นะครับขายนกเขานี่นะฝากไปหาแม่ห้างแม่ใหม่ลูก2นะครับเบิดสู่ขู่จุคนลูกหนึ่งก็บ่ให้ฝากบอกป๋าแม่ห้างแม่ใหม่ลูกหนึ่งก็จะบ่ให้ป๋าบ่ให้ฝากกันมาให้ฝากได้ลูก2 เอาป๋าสนคนลุบลอผู้ขานะครับผมเจ้าของเขาโคตรแซ่บเขาโคตรอร่อยนะครับเขาโคตรใส่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู้ปู่เขาพัดเข้าไปนี่โอ้ยนะครับลูกค้ากับญาติกันซื้อแย่งกันซื้อพุ่นละครับพี่น้องครับหันใส่ปุ๋ยตัวอื่นเอาไปขายกะขายได้อยู่แต่ว่าเขาตีมาท่านเพิ่นว่าโอ้ยนะครับเขาตีว่ามันรสชาติมันบ่แซ่บเขายังใส่ปุ๋ยอียุ่มอีย่ามปุ๋ยบักเปียดบักปูดว่าท่านเอานะครับปีหน้าฝ้าไม่ปลูกเขาโคตรปลูกเขาก็อย่าลืมปุ๋ยอียุ่มอีย่ามปุ๋ยบักเปียดบักปูดสั่งซื้อครับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีนะครับเด้อพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน

คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: ยุ่มกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนือแม่ไงหนือแบ่งหน้าให้อียุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสักปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหยุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู่ปลูกผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอียุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดี
1: 0987471127 0987471127
2: 22
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถิ่นชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง

0: านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: สวมเงือกเสื้อกล้ามทองวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทองวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทองวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862
0: ขณะนี้ท่านกำลัง

0: ังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองปวด 101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและ

0: มึงอ่ะมันเจ๋งแต่ปาก
1: มึงหูบอ
0: ไอ้ก็เก่งแต่ก็ผู้อื่นนั่นล่ะกูบอกต้นหาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะมันโคตรแค่เลยหูบ
2: ่สั่งตําหูไว้ล่ะบ
0: ่นี่แหละลานเจเตือนคือเก่าเฮา
2: ลาบเด้อ
0: เอาลาบผมโผ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบติจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven

0: เว้นสาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โชคให้มานให้มา
3: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

วเอ้ยสาวของแท้ที่อีพออีแม่พันไห่มากเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

0: คุณเป็นอะไร
1: ฉันไม่รู้แต่ฉันเบื่อได้ยินมาว่าฉันเบื
2: ่อถามจริงเถอะเรายังรักกันอยู่หรือเปล่า

0: ปิดบังแม้ขอโทษเธอทุกครั้งเธอ
1: จะไม่ง
0: ี้
1: ง
0: ่
1: าใส่เดียวแล้วอะ
0: จะทำอะไรก็ไม่ถูกใจอยากเดินใกล้ๆยังรู้สึกผิดยิ่งคิด
1: นอนรักพี่โอนะ
0: ยิ่งเหนื่อยใจ

0: พี่เสนอชุดใหม่ชุดที่8รักจนไม่รู้จะรักยังไงวันนี้ในรูปแบบซีดีมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจัน 123-7004
1: คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official
2: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081

0698-65-6599 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าเป็นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

嘞，怕辣拼命发洗汤，嗦嘞，怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
3: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
4: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
5: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
6: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
7: ใส่โซเล่พารามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
8: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
7: กันใส่โซเล่พารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาราตัวนี้นะ
9: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วไหลลวง
6: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
10: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดําก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ํายางมันไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ยังพากันหลงผิด
11: ยังพากันหาซื้อมาใส่หาซื้อมาทาอยู่สำหรับสารเหล่งทั่วไปตามท้องตลาดนะครับพอพี่น้องเกษตรกรพากันมีความรู้สึกว่าทาแล้วมันได้ผลผลิตหลายน้ำยางได้หลายมันก็สิเฮ็ดให้ได้เงินหลายชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินการดำเนินชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิมีความสุขนั่นคือความคิดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับมันก็เป็นความคิดที่ถูกอยู่ครับบ่ได้ว่าคิดผิดเด้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากการใส่สารเหล่งหรือว่ายาท่านายางที่เป็นสารเหล่งเป็นน้ำยาเหล่งนี่มันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกแข็งกรีดยากนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกำหนดนั่นเห็นบ่ผลเสียที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรสิหลีกเลี่ยงหาแนวดีๆมาใส่หาแนวดีๆมาท่านะครับโซเลพาราพีเมียมครับโซเลพาราพีเมียมผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลสิหายเร็วหายไวเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับโซเลพาราพีเมียมบ่แม่นสารเหล่งบ่แม่นสารเหล่งเด้พี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับแห้งใส่หลายแห้งดีนะครับมันสิบำรุงต้นยางไปในโตเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาอายุยืนอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางได้หลายเปอร์เซ็นต์ยางเข้มข้นนะครับโซเลพาราพรีเมียมนะครับสีซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโคตรเน่าได้ดีดีนะครับถ้าลงไปแล้วนี่ที่ห้วยผลผลิตนี่ว้ายบ่ธรรมดานะครับเวลากรีดนี่ไหลน้ำมีดลิ่ๆๆๆพุ่นเด้ไหลแบบสม่ำเสมอนะครับไหลแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมครับมี2ขนาดให้เลือกใส่นะครับมี2ขนาดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้เลือกใส่นะครับสำหรับขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นอีกขนาดนึงครับขนาด 1,000 ซีซีนะครับขนาด 1,000 ซีซีสามารถท่าได้ 1,000 ต้นปึ๊ดนะครับโมเมนต์หน่อยๆซอยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นยางบ่ส้มนายางบ่ตาย1ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมทั้ง2ขนาดนะครับสำหรับสูตรน้ำแดงดูดซึมไว้ฟ้าสีเขียวนะครับก็คือซื้อนั่นแหละอีพอยแม่นะครับถ้าลงไปแล้วก็ดูดซึมไว้เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจนะครับน้ำยางไหลสม่ำเสมอโซเลพาราพรีเมียมครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำลอกกรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งนะครับมียางอยู่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถว2แถวเอามาท่าเบิ่งจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475ใส่แล้วดีดีนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใส่แล้วถูกใจคักมากแห้งมากหลายสำหรับโซเลพาราพรีเมียมนะครับสะดวกแบบใดมากแบบใดเลือกใส่ได้เลยครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตะวังทัน
0: นะครับอยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มลุ่มดอนดอน
0: ลุ่มลุ่มดอนดอนแสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มลุ่มดอนดอน
1: ค่ะ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ละค่าหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกีดหยังมานี่ผลผลิตเป็นในจังไรแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วน่ะเอ้ย
0: โหที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ
1: ่ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาพ่นผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปอยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส่
1: ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ำหมู่นั่นน่ะ
0: โอ้หมู่เว้าหมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่ก็แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล 11:00 น.ก็ยังบ่ได้ยอดน่ะนะเพิ่นสิอยู่
0: โอ้ไหลบ่หยุดบ่เศร้าจังเถื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิขล่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: ขล่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนั่นคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องวางไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกดิบาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขานะ
0: บ้านนี่เปลือกเป็นยังไงในตอนใส่ของตามท้องตลาดเทั่วไป
1: เปลือกเพิ่นจะแข็งเด้อเฮานะเอ้ย
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดนี่หัวสั่นเที่ยวๆพุ่นติ
1: จ้า
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลยอยู่ติบ่ทอดมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำนะ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมา
1: ก็บ่อยากซื้อเลยเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใช้เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใส่ลงเบิ่งเพิ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใส่ลงเบิ่งหัวหน้าเอ้ยทรงพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีดถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ
1: ่ค่ะ
0: 5มีดนี่คักแล้วแม่น
1: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นยังไงแน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่ทรงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงพ้นพักยางดีๆนี
1: ่ค่ะกําลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: เอ้
1: าว่าแล้วงานถาดนี้ปิดเป็นใดก็ปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี้
1: ค่อยปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นยังไง
1: บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่นี่จักมีด
1: สิ3มีดเข้านะ
0: ค่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดได้นี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อภรก่อนถูกใจบ
1: ่ถูกใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างเป็นว่ารวยรวยรวย
0: คุณพี่อาพันคนอย่างมันว่ารวยรวยรวยรวย
1: พ่อบ้านกันยังว้าวนำกลว่ารวยรวยรวยมาซะ
0: โอ้นี่คาถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณแม่อาพันเว้ากันนี่คนไปนำให้บ้านรวยรวยรวยไปนำมาสั่งเพิ่นมา
1: ป๊อป
0: สามมีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโป๊บ้านนี
1: ่บ้านนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
0: ค
1: นกีดสิตายบัดนี้นํามาเจอโซเลน
0: โอ้ยหัวต้องกันพี่น้องคุณแม่อภรณ์มาบ้านนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ําเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนเมื่อย
0: โอ้มันเมื่อย
1: น้ํายาพ่อหลายเนาะนะ
0: ติยังแขมันใส่แห้งหลายติ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่อยากหยุดเป็นได๋ก็สิขอซองคืนก็จังสิหยุดนั่นน่ะหัวหน้า
0: โอ้เห็นน้ํายางหลายเห็นผลผลิตยางหลายก็เลยบ่อยากหยุดซะในบ้านอยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ําม
0: ันม้วน
1: ค่ะน้ํายางออนไลน์นั่นน่ะเมื่อยก็สิสู้เอานั่นน่ะค่ะ
0: คุณแม่อภรณ์มาเมื่อยก็สิสู้เอามันม้วนน้ําน้ํายางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบ้านนี้ อยากให้คุณแม่อภรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปานเลยนั่นน่ะส
0: ่
1: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะนะ
0: ครับ
1: ซีมีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ํายางก็สม่ําเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ลองมาใช้เบิ่งนะ
0: นี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่อภรณ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตําบลหนองโบอําเภอเดิงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อว่าน
1: างอาพรตะวังทันค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตําบลหนองบัวอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนํายางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ท่านได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แหกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่า

การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดการเพาะปลูกในยุคปัจจุบันนี่โอ้ยเปลี่ยนไปแต่ก่อนเก่าหลายหลายเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทเครื่องจักรกลเริ่มมีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนเริ่มเบิดคุณค่าแรงงานคนเริ่มมีคุณค่าหน่อยลงซะเด้ส่วนมากสิใส่เครื่องจักรในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสิใส่เครื่องจักรในการทำการเกษตรเริ่มตั้งแต่เตรียมแปลงเตรียมดินพุ่นละจักว่ารถไถจักอีหยังแนวโอ้สารพัดสารเพนะครับเขาเอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือพุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้เป็นหยังคือว่าเกษตรยุคมือถือบ่ตีพลอยแม่อยากได้หยังอยากให้คนมาเฮ็ดหยังซอยฮัลโหลอย่างเดียวมาใส่ปุ๋ยให้แน่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับนี่ล่ะเขาว่าเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือนะครับเฮ็ดให้ต้นทุนพี่น้องเกษตรกรนี่ค่อนข้างสิสูงปุ๋ยก็แพงแรงงานก็สูงโอ้ยจักเสียจังได๋ล่ะพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาราคากับบ่ได้คือจะของคิดราคากับบ่ได้คือจะของต้องการราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราโอ้ยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอีสานเฮาเลยทีเดียวนะครับสำหรับยางพาราราคาทุกมื้อนี่ก็โอ้ราคาค่อนข้างสิดีเด้อายุการขีดก็โดนโดนแต่ว่าอายุการปลูกก็โดนคือกันสัวสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตสัวสิได้เก็บผลผลิตนี่ใส่เวลา 6-7 ปีพุ่นจังได้เริ่มกรีดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ต้องมันดูแลเอาใจใส่สวนยางพาราเจ้าของเติมปุ๋ยทุกปีนะครับให้ปุ๋ยให้อาหารต้นยางให้มันมีความอุดมสมบูรณ์บัดนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้บาดอยากได้ผลผลิตหลายก็หาวิธีต่างๆในการเพิ่มผลผลิตได้พอกรีดไปแล้วผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำยางไหลบ่ดีหาแนวมาท่าหน้ายางตัวบาดหาสารเล็งมาท่าเล่งนำยางตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาตามมาบาดนายางตายหนึ่งต้นส้มนำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเฮ็ดให้ต้นยางเขาตายก่อนกำหนดเชื้อรากวนคิดกวนใจเชื้อราระบาดหากเน่าเปลือกเน่าโอ้ยสารพัดนะครับปัญหาต่างๆที่กล่าวมาสิเบิดไปครับด้วยโซเล่พาราพิเมียมฟ้าสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฟ้าสีทองครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางนะครับใส่แล้วตีอีพอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลาน้ำยางไหลออกมานี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายอดน้ำกรดนี่ที่ข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้นแล้วนะครับพอห่อนย่ามแกะก้อนยางออกจากถ้วยนี่ที่ก้อนนี่บ่แฟบบ่ฟอบ่เป็นโฟมนะครับเวลาเอาไปนอนขึ้นขึ้นตะสร้างนี่น้ำหนักดีขนาดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าได้ดีขนาดได้อีพอยแม่นะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่ติเฮ็ดให้แผลเซาเร็วเซาไวเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะเด้แผลบ่บอบช้ำนะครับเห็นผลไว้ปลอดภัยไร่สารตกข้างยางแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองเท่านั้นนะครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราค

ล่าพรีเมียมบ่แม่นสารเหล่งครับเป็นแนวขยายท่อน้ํายางนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้น้ํายางไหลดีเปอร์เซ็นต์น้ํายางมีความเข้มข้นนะครับบ่เฮ็ดให้น้ําเลี้ยงไหลปนออกมาบ่ต้องตกอกตกใจอีพ่อแม่ต้นยางเฮาบ่ซ่วมบ่ตายก่อนกําหนดยางแน่นอนนะครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เชื่อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดน้ำยางไหลดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลืองนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดเชื้อราที่กวนคิดกวนใจสิหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับอยู่ตำบลห้วยหินลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5บ้านคำแม่แสงตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: อันนี้บ้านคำแม่แสงเนาะ
1: ครับบ้านคำแม่แสง
0: บ้านคำแม่แสงหมู่5ถามคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์ก่อนชื่อเล่นชื่อว่างใดของค
1: ุ
0: ณพ่อ
1: ชื่อฤทธิ์นี่แหละครับ
0: คุณพ่อฤทธิ์สันๆนี่เนาะ
1: ครับสันๆ
0: พ่อฤทธิ์เฮ็ดหยังแค่ไรคุณพ่อ
1: เฮ็ดหยัง17ไร่ครับ
0: ปาด17ไร่พี่น้องหยังพันกว่าต้นพุ่นต้นนี่
1: ครับ
0: ครับผมเฮ็ดมาโดนไปครับ
1: โอ้เฮ็ดมาสิบ่แปร20ปีแล้วบ่ครับ
0: เกือบ20ปี
1: ครับ
0: เบ้อเฮาเฮ็ดแต่สวนหยางแม่นบ่หรือว่าให
1: ้นาก็
0: เฮ็ด
1: เฮ็ดนานํา
0: ให้นาก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดสวนซุแนวล่ะ
1: ครับ
0: ที่ได้เงินเนาะมาเว้าถึงเรื่องสวนหยางสวนหยาง17ไร่นี่แต่กี่เป็นจังได๋นะครับเรื่องของผลผลิตตั้งแต่เริ่มขีดมา
1: เริ่มขีดมาตอนหยางนุ่มมันก็ดีมาอยู่ก็ได้ถึกไร่ละสอบอยู่แต่ว่าหมดมาหยางใหญ่มาอายุหลายขึ้นหยางมันก็เริ่มลดถอย
0: ก็ยางอายุหลายขึ้นนี่ผลผลิตเริ่มถดถอยลง
1: ถดถอยลง
0: บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: เต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: บัดนี้ถามผลผลิตวันพอผลผลิตเฮาบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ได้ไปหาแนวมาเล็งนํายางได้ไปหาแนวมาท่าหน้ายางเพื่อต้องการนํายางบ
1: ่เคยไปเอามานําตลาดมาใส่แล้วมันเฮ็ดให้เปลือกมันแข็งผลผลิตมันก็ออกบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเฮ็ดให้หน้ายางแข็ง
0: หน้ายางแข็
1: ง
0: นําเลี้ยงมันหลายบ
1: ่นําเลี้ยงมันหลาย
0: บาดย่านมันส้มบ่เฮ็ดน้ําเลี้ยงหลายป
1: ุ
0: ๊บ
1: ก็เลยจังว่าไว้หยุดๆเบิ่ง
0: โอ้หยุดซ้อมมีแห้งจอดเบิ่งซะกัน
1: จอดไ
0: ปเป็นจังได๋เนาะบัดนี
1: ้บาดนี้ก็เลยมาฟังรายการรายการวิทยุเพิ่น
0: โอ้มาฟังวิทยุ
1: ครับเพิ่นพันว่าอันจังโซเลพาราเฮานี
0: ่โหโซเลพารา
1: ครับก็เลยแปลมาลองเบิ่ง
0: ถามพอดีก่อนเป็นจังได๋ก่อนฟังโซเลพารานี่ฮู้จากวิทยุ
1: ฮู้จากวิทยุ
0: ฟังโดนบัดใด
1: โย่น้องเมียฟังเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าฟังมา
0: เดี๋ยวฟังเอียงหูฟังน้ำน้องเมีย
1: ฟังกลับมาจากสวนยางมากกับน้องเมียก็เปิดก็ฟัง
0: ครับผม
1: เอ๊ะว่าสนุกของเพิ่นนี่กับท้องตลาดเปียกแข็งขวัญเพิ่นว่าเปียกของเพิ่นบ่แข็งเปียกนิ่มอยากก็อยากลอง
0: ก็เลยอยากลอง
1: เลยอยากลอง
0: มาถามผลิตก่อนพ่อเอามาลองแล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันดีลองแล้วมันดี
0: มันดี
1: ผลผลิตผมขายเมื่อวานนี
0: ่ครับขายเมื่อวาน
1: ขายเมื่อวานนี่ถือว่าน้ำหนักเกินคาด
0: เกินคาดได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่า
0: ป๊าดได้หลายกว่าเก่าถืออกถือใจบ่
1: ถืออกถือใจเพราะว่านายางก็นิ่ม
0: นายางนี่เปลือกนี่
1: เปลือกนิ่ม
0: กีดง่ายบ่บ
1: าดง่าย
0: มาน้ำเลี้ยงที่ว่า
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มียอดน้ำกดง่าย
0: โอ้น้ำเลี้ยงก็บ่ไหลผลออกมายอดน้ำกดนี่คน 2-3 บาทนี
1: ่แม่นยอดน้ำกดง่าย
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: ตะกี้นี
1: ่ตรงยางตรงยางต้องกวนโดน
0: โอ้
1: แล้วก็บานนายางก็แข็ง
0: มาถามผลิตก่อนเคยมีปัญหาเรื่อง

0: กล้าบ่อยู่ในสวนเฮาม
1: ันกะโตนี่ล่ะตัวนึงที่ฟังรายการวิทยุเฮาเอาของตลาดเพิ่นมาใส่เพิ่นนี่มันเฮ็ดให้เปียกแข็งกับในเมื่อเปียกแข็งแล้วมันมีการบ่รักษาหน้าอย่างเฮา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมาใส่โซเลพาราล่องเบิ่งนี่ไฟนี่ละใส่มาอยู่นี
0: ่ครับ
1: ถือว่าหน้าอย่างสิเปลี่ยนไป
0: หน้าอย่างเปลี่ยนไปเลย
1: หน้าอย่างนิ่ม2ที่เคยเป็นเชื้อราดําหรือเชื้อราสีชมพู
0: ครับ
1: กับหายไปปกติผมสิพกมีดเท่ละ 2-3 ดวง
0: เป็นอย่างพกหลายเด้อย่านเขาบ่ป่นติ
1: ย่านเอามีดดวงกีดโตมันเป็น
0: เชื้อรา
1: เชื้อราพันธุ์ที่ไปแปดตัวอื่น อันนี้คือผมก็ได้ยินคนแนะนำมา
0: ก็เลยบ่ย่านมัน
1: ก็เลยย่าน
0: ก็เลยพกหลายดวง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพกดวงเดียวแล้ว
0: พกดวงเดียว
1: แม่น
0: ไปพกหินฝนน้ำบ
1: ่บ่มันเปียกนิ่มครับ
0: มาถามก่อนได้ข่าวว่าต้นนี่ตะกี้มันไหลบ่ก็ต้น
1: ต้นนี้มันหยุดไป
0: หยุดไปเลย
1: มันหยุดไปเลยต้นใหญ่กูมูสมบูรณ์กูมูหย
0: ุ
1: ดไป
0: เออนี่ล่ะผมว่า
1: บ่มีน้ำยาง
0: มันบ่มีน้ำยางแค่ปีที่มันหยุดไป
1: บ่มีน้ำยางมัน1ปีนี
0: ่ปีเต็ม
1: ๆแม่น
0: เอาเราเดียวนี่มันคือมีน้ำยาง
1: ผมเอาโซเลพารามาใส่เลยล่องเปิดเบิ่งใหม่บาดนี้กลับมีน้ำยางไหลกลับขึ้นมา
0: ดีใจบ่บาดนี
1: ่โอ้ย
0: โอ้ได้กินอีกหลาย10ปีเด้อต้น
1: ได้กินอีกหลาย10ปีตะเน
0: า
1: ะ
0: จากที่บ่เคยไหล
1: จากที่มันหยุดไปมันหายไป
0: ว่าสิโซทิมแรกที่แรก
1: ก็สิโซทิมแรกกับสิได้ผลผลิตกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้วนี
0: ่โหผลผลิตสิกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้ว
1: กีดเม็ดเดียวเนี่ยนั่น
0: เริ่มไหลแล้วพี่น้อง
1: เริ่มไหลแล้วพี่น้องเห็น
0: จากบ่เคยไหล
1: จากบ่เคยไหลจากหายไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: หายไปเป็นปีแล้ว
1: หายไปเป็นปีแล้ว
0: กลับขึ้นมาอยากให้คุณพอลิตนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพาราฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่เคยลองเบิ่งคือพอลิตฝากความประทับอกประทับใจถึงเพิ่นจังหน่อยครับเชิญครับ
1: พอลิตบ้านคําแม่แสงตําบลเฮ็ดลาดเฮานี่ล่ะที่เฮ็ดสวนยางที่ผมใส่โซเลพารามาผู้ใดบ่ได้ใส่เอาไปทดสอบลองเบิ่งน้ําผมสิเห็นว่าของผมนี่ที่ต้นมันหน้าตายไปเป็นปีๆผมเอามาลองเบิ่งแล้วมันได้ผลมันกลับขึ้นมาแล้วก็หน้ายางก็นิ่มดีให้พี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบิ่งโซเลพาราของที่ผมเอามาใส่นี่ผมถือว่ามันก็ใส่ดีล่ะตามที่ผมใส่ของผมมานี่ผมว่ามันเกินคาด
0: เกินคาดแล้ว
1: ครับผม
0: พอลิตยังสิใส่ต่อบ
1: ่ยังใส่ต่อไป
0: ใส่ต่อไปเจอกันอีกต่อไปเอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพอลิตบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพอเชิญครับ
1: ครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดสุวรรณภูมิเฮานี่แหละครับ
0: ครับผม
1: มาเบิ่งสวนยางบ้านค้ำแม่แสงได้เลยครับ
0: สวัสดีครับนี่คือคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วงละครนะครับอยู่บ้านค้ำแม่แสงหมู่5ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสําหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อฤทธิ์นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซํานี้คันผู้ใดมีปัญหาคือของคุณพ่อฤทธิ์นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นยางแข็งแรงหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายป้องกันเชื้อราบัวสเปนราดำราชมพูราหน่อยได้ดีดีพี่น้องนะครับลองเปิดโรคเปิดใจใส่เบิ่งครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขภูมิสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

์แล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: เหมือนดาราฝรั่งหูฟังไม่รู้ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีฉัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่

86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้า
5: าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้มีโชคมีสิบขอให้ดวงสิบไปบ่ได้มาสู้จบที่ยืนงามจนขึ้นถิ่นในต้นไม้ระวังเสียงฟ้าห้องติดกับผู้กระดึงไปเฮ็ดปากเก่าระวังเสียง

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475น้ำยางหลายกลีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกลีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: ิตอําแกเป็นโชเฟอร์ครับรถโดยสารสายกรุงเทพน้องค่ายพุ่นละโดนๆจังสิได้เมื่อบ้านเที่ยนึงเนี่ยเพิ่นน่ะฮันลังเที่ยกะเป็นอาทิตย์พุ่นละมื้อนี้มีโอกาสเข้าบ้านซะแล้วด้วยความห่างเหินเมียเนาะต้องมีความต้องการหลายเป็นธรรมดาเผอิญว่ามื้อนี้นี่มีงานศพพอดีฝ่ายผู้เมียกะไปซอยงานศพผู้แม่เฒ่าเนี่ยก็เลยมานอนบอนแทนนอนเฝ้าหลานกลับเข้ามาฮอดเฮียนประมาณ 4:00 นเปิดประตูเข้าไปบ่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเพิ่นน่ะนัวเนี่ยนัวเนี่ยปฏิบัติการไปจะเข้าก็มีความรู้สึกว่าบ่แม่นเมียเขาจะของว่าซั่นซะก็เลยถามเฮ้ยแม่นผู้ใดนี่ว่าซั่นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่ากูนี่แหละทิศพนะเอ้าแม่มานอนนี่ได้จังใดโอ้ยกูก็มานอนเป็นหมู่ลูกมึงนั่นล่ะเมียมึงมันไปซอยงานศพเพิ่นเอ้ากันจังซั่นลูกเศร้าดีว่าซั่นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่าคันมึงเศร้ามึงตายฮะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเร่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเร่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัสสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล้งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475อ้าวย้ำอีกทีนึง0916840475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: สาวนั่งหนึ่งกินเก้งกินอีหยังก็แซ่ไปบึดเพิ่นก็เลยอ้วนอ้วนแล้วเพิ่นก็อยากลดน้ำหนักซั่นตัวเพราะว่าหมู่เพิ่นมีแต่ผู้หุ่นดีๆแล้วก็มีลูกมีผัวไปเบิดบัดเจ้าของบัดบ่มีก็จักผู้ใดสิมาเอาแล้วเนาะอ้วนโพดเพิ่นก็เลยอยากลดน้ำหนักอยากงามคือหมู่อยากมีผัวก็เลยไปปรึกษาหมู่เรื่องลดน้ำหนักนี่ล่ะแต่ว่าให้อดอาหารเนี่ยเราเฮ็ดบ่ได้ก็ไปปรึกษาหมู่หลายผู้หลายคนมีหลากหลายวิธีมีอยู่วิธีหนึ่งคือการขี่ม้าเพราะว่าขี่ม้านี่ม้าสีแลนกระแทกกระทันสิสามารถเฮ็ดให้น้ำหนักเข้าลดได้ว่าซั่นซะจากนั้นแกก็ไปขี่ม้าขี่อยู่ประมาณ2อาทิตย์หมู่ที่เพิ่นแนะนำเนี่ยเพิ่นกาโทรมาถามเนาะเออเป็นจังไดล่ะเฮ้ยขี่ม้าได้จักมื้อแล้วว่าซั่น2อาทิตย์แล้วโอ้น้ำหนักลดไปเท่าใดล่ะ7กิโลว่าซั่นโอ้น้ำหนักตัวเหลือหลายปานใดล่ะน้ำหนักเฮาก็เหลือซ้ำเก่าแต่ว่าม้าน่ะลดลง7กิโลพะนะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเซินอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
1: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนัง

0: พ่อเฒ่ากับลูกเขยเพิ่นออกไปหน้าเดือน6ล่ะดิไปป่านคันแท้เนไถหน้าหุดเนว่าซั่นซะก็ไปกัน2คนนั่นล่ะลูกเขยนี่สิเป็นคนไหวดีแน่จักหน่อยส่วนพ่อเฒ่านั่นเป็นคนบ่ค่อยปากปานใดเป็นคนเงียบๆแนวอยู่แนวกินกะหาน้ำมูนั่นล่ะสอนหวกเก็บเฮ็ดแย่ไข่หมดแดงแกงผักหวานอยู่สั่นล่ะเวลากินข้าวนี่สิมีปัญหาแน่จักหน่อยเพราะว่ามีสอนอันเดียวหลายมื้อแล้วล่ะปกตินี่ลูกเขยสิออกมาหน้าก่อนในสิแบกไถหิวบักโจกจูงคุ้ยพ่ายก้องเข่าสาลาผัดข้อเท่าย่างมาโตเป่าวะสันเถาะกะหู้อยู่ว่าซ่อนมันบ่มีสิถือมาน้ำแน่กะบ่ได้เครื่องอยู่ในใจลูกเขยกะได้เพิ่นก็เลยเฮ็ดไส้ซะแล้วเวลากินเข่าบ่ว่างซ่อนจักเถียลูกเขยอ่ะสดแกงโกกบะไดกะต้นอันนั่นเป็นจังสั้นต้นอันนี้เป็นจังสี่เอาซ่อนนั่นละสี่อ่ะบ่ว่างจักเถียจนว่าอิ่มศูนย์อยู่ในใจยะเราก็ได้เดี๋ยวที่ไผที่มันเราคิดว่ามามื้อนี้เราก็บ่ซ่อนมาอีกละเราสิเอาคืนซะก่อนว่าซั่นซะพอหาผ้าเข่ามาว่างเราจองซ่อนไว้เรียบร้อยสดโกกและก็ยัดใส่ขี้ตะแล่ไว้บ่ยอมว่างว่าซั่นซะผู้ลูกเคยก็ฮู้แล้วว่าพอเฒ่าเอาคืนน่ะอันคันแท้ใหญ่ที่ว่าขาดนั่นปั้นมือใดก็ได้ดอกเนาะพอเฮ้ยมันสิบ่ทันฝนเด้ทิศข้าวเดียวเท่านั้นละขาดหน่อยๆนึงก็เท่ากับว่าห่วยมันบ่หน่อยดีเอ้ยมันดิซ้ําใดเดียวนี่ขาแขนนี่บ่ห่วยบ่แล้วแล้วก็อ้าแขนออกเพี้ยพาว่าเพี้ยพนาซ่อนตกปอกเหล็กโลด
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเข้าสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
2: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
2: ขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิ่งให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอกส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดก็กลิ้งกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอยากเป็น

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ทิดสาเป็นคนทำมาหากินเด้นาแรงช่วงที่บ่ท่านได้เฮ็ดไห่เฮ็ดนากะบ่อยู่ซื่อแล้วกะไปหาอยู่หากินพาเมียไปหว่านแหอยู่เป็นประจำให้ผู้เมียเป็นผู้พาเหี้ยให้กะจังซี่เป็นประจำนั่นละจนว่าผู้เมียนี่ท้องใหญ่เริ่มซอยผัวเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานบ่ได้ก็เลยจำเป็นเอาน้องสาวมาอยู่นำไว้ถ้าใช่ผู้น้องสาวก็งามดีเป็นตาฮักแต่ว่าก็บ่ประสีภาษาปานใดดอกพิษสานี่ก็อ้านกินน้องเมียมาตลอดว่าซั่นเถาะคันมีโอกาสมื้อใดก็ต้องพะเด็ดศึกให้ได้ว่าซั่นซะมีอยู่มื้อนึงก็ต้องออกไปตึกแหเพิ่นก็ออกไปแต่เช้าทำทาบ่เอาเนี่ยอยู่ในกินไปน้ำว่าสันเถาะหาเหตุให้น้องเมียเอาไปส่งเพราะว่าเมียเจ้าของทองใหญ่ออกไปบ่ได้อยู่แล้วว่าสันซะกะเข้าแผนแกอีหลีมาพ่อสวยๆหน้าสาวก็เอาเข้ามาส่งเออพอดีละเดี๋ยวคอยสิเป็นคนวานเหรอจะเป็นคนเก็บป่าเด้อนะว่าสันวานสวดลงไปกะลงไปงมได้ปลาเข็งกะดึกขึ้นมาได้ปลาคอกะดึกขึ้นมาได้ปลาดุกกะเดิกขึ้นมาหน้าสาวกะเก็บอยู่หาละโอ้ยว่าสันว่าเป็นยังพี่อ้ายว่าสันโอ้ยปลาดุกซิดพะนะซิดมองใดล่ะเพียว่าสันมันกะอ้างลางอยู่สันตัวบ่แม่นพ่อปลาดุกซิดดอกละวะย้อนเพิ่นคิดกับหน้าสาวนั่นละปาดมันคือบวมคักแท้ว่าสันหน้าสาวกะได้บ่ฮู้จักอีหยังว่าสันซะโอ้ตายแท้คอยอันบ่ถอนผิดนี่คอยตายแท้เอี้ยเจ้าเนี่ยก็สิเป็นไม้หลานเจ้าเนี่ยก็สิกำพร้าห้วยเฮ็ดจังไดล่ะพี่อ้ายเจ้าต้องถอนผิดให้ข่อยว่าซั่นห้วยถอนก็ถอนนั่นตั่วเพิ่นย่านดีผู้น่ะสาวนี่ก็ได้ก็จัดการถอนผิดกันแล้วแล้วก็ลงมาตึกแหต่อตึกได้ข้าวเดียวอันพี่อ้ายปลาดุกบ่ทันสิเจ้าอีกบ่พานา
1: ม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์ 091-684-0475 ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

ันแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารต่อ

0: ยายสามื้อนึงเพิ่นไปยามเสี่ยวซึ่งพ่อเสี่ยวก็เป็นหมอหวานพ่อเสี่ยวก็เลยเอาหวานให้เพิ่นว่าอยู่ย่งคงกระพันฟันแท่งบ่เข้าว่าซั่นเพิ่นก็เลยขอเพิ่นว่ามีดบาดเพิ่นอยู่เรื่อยพ่อเสี่ยวก็เลยให้มา2ก้อนพ่อมาฮอดบ้านเนาะลูกสาวก็เห็นอยู่ตาหมากเล่าก็เลยถามอันนี้แม่นหยังนี่แม่ว่าซั่นหวานอยู่ย่งคงกระพันตัวฟันแท่งบ่เข้าเพิ่นเอิ้นว่าหวานหนังเหนียวว่าซั่นแล้วเลยเอาให้ลูกสาวละก่อนนึงเพราะว่ามักสิขี่มอเตอร์ไซค์ล้มอยู่เรื่อยมีบาดมีแผลอยู่เรื่อยว่าซั่นซะมีอยู่มื้อนึงต้องเอาเข้าไปส่งพี่อ้ายอยู่หน้าเพิ่นก็เอาหวานห้อยใส่ข้อไว้นั่นล่ะถ้าจะล้มเอามาห้อยใส่ข้อไว้บ่ทันกินว่าซั่นซะพอไปฮอดหน้าเอิ้นพี่อ้ายมากินข้าวแม่นหยังนั่นหน้าว่าซั่นวานหนังเหนียวพี่อ้ายอีแม่ได้มาว่าสัตว์มันแมนบ่เนาะจะล่องไปพะนะบ่ทันล่องแล้วโอ้ยบ่เสียดอกใสเจ้าได้ของมาเจ้าต้องล่องเด้ว่าสัตว์ผู้น่าสาวก็อยากล่องเนาะว่าของสิแท้หรือบ่แท้เพิ่นก็เลยกินพอกินไปแล้วเฮ็ดจังได๋จังสิฮู้ว่ามันแท้หรือบ่แท้พี่อ้ายว่าสัตว์มาสิล่องให้เบิ่งพะนะจัดการล่องตัวพอล่องแล้วเพิ่นก็เมื่อบ้านเพราะต้องเห็นหน้าแม่เพิ่นก็ว่าพี่แม่วานเจ้าเนี่ยของปลอมเด้อท่านะเอามึงหูจังใดว่าของปลอมคอยล่องแล้วเป็นจังใดจำลิฟท่านะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับร้องด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผิดคนแกปวดแขนให้ว่าแขนบวมบักไงเลยว่าสันซะแกกะบ่ฮู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอีหยังซื้อยามานวด2มือ3มือเนี่ยก็บ่หยุบก็เลยตัดสินใจว่ามื้ออื่นสิไปหาหมอสิให้หมอตรวจเบิ่งกำลังนั่งลูบๆค้ำๆแขนเจ้าของอยู่หมูก็เลยย่างผ่านมาพอดีเอาเป็นหยังล่ะเฮ้ยว่าสั่นอุ้ยจักเฮ้ยอยู่ซื่อๆมันก็บวมแม้แล้วก็ปวดสำลียังว่ากาว่ามื้ออื่นเช้าสิไปหาหมอนี่ล่ะอุ้ยสิไปหาหมอเฮ็ดหยังไก่กะไก่ถ้าคิ้วกระโดนถ้าใส่ใจกะหลายไหนสิค่าน้ำมันลดไหนสิค่าอันนั่นอันนี้เหมือนว่ามันสิเป็นพันพุ่นติเหมือนหลายปันใดมันก็จำเป็นต้องไปแล้วเฮ้ยไอ้หมอเช็คเบื้องก่อนน่ะแล้วถ้าจะเป็นมาหลอกมาเล่งมันก็สิได้รักษาแต่เนิ่นๆนั่นตัวชัวว่าเป็นหลายนี่มันรักษาบ่ได้ดิอุ้ยสมัยสมื่อนี่มันง่ายเฮ้ยอยู่ตลาดนี่แม้เขาเอิ้นว่าเครื่องตรวจโรคอัจฉริยะเสียค่าใส่ใจร้อยเดียวเท่านั้นละหูบัดว่าเป็นอีหยังอ่ะแล้วก็ง่ายซ้ำเงี้ยวจอกเดียวเท่านั้นละว่าสัตว์แล้วก็มู่ก็บอกวิธีเฮ็ดว่าทีแรกก็บ่เชื่อดอกแต่ก็คิดว่าเออลองเบิ่งรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามหลังจากนั้นตื่นมื้อเช้าแกก็ไปเอาเงี้ยวไปเทใส่เครื่องแล้วก็เสียบเงินเข้าไปในเครื่องร้อยนึงลักษณะกาคือจังเครื่องน้ำมันหยอดเหรียญน่ะนะว่าสันซะประมาณ2นาทีนั่นล่ะกาซิมีกระดาษดีดปึ้งขึ้นมาแกก็เลยดึงกระดาษมาอ่านก็บอกว่าแขนคุณอักเสบให้ทำงานน้อยลงพะนะก็เลยกลับมาบ้านแต่ว่ากะบ่ทันเสือเด้เพิ่นน่ะเพิ่นก็คิดอยากลองเครื่องซะแล้วว่ามันแม่นอีหลีบ่เพิ่นก็เลยเอาขี่ม้ากับเหี่ยวเมียเจ้าของเหี่ยวลูกสาวแล้วก็น้ำอสุจิจากของใส่ในขวดเทน้ำลงไปสั่นให้มันเข้ากันแล้วก็ไปเทใส่เครื่องหยอดเหรียญไปร้อยหนึ่งประมาณจาก2นาทีก็มีกระดาษดีดปึ้งออกมาเพิ่นก็เลยอ่านเบิ่งน้ำก๊อกที่บ้านมีคลอรีนมากเกินไปควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำสุนัขของคุณมีพยาธิควรให้กินยาฆ่าพยาธิลูกสาวคุณติดยาควรพาไปรับการบำบัดภรรยาคุณตั้งท้อง6สัปดาห์แต่ไม่ใช่ลูกคุณสุดท้ายถ้ายังไม่เลิกสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองบ่อยๆแขนคุณก็จะไม่มีวันหายบวมพะนะ
2: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮา ทวนสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางกุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปเฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเทื่อนึง0916840475เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

少嘞怕辣屁面发西汤，少嘞怕辣屁面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลาย

บอสดุดมีดต้นบอส้มนายางบอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500สาขายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
1: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำอ่ะที่ซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่ามันต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
1: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
3: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เห็นไหม
1: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 นพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงานบางกอกพายเฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pet the World with Pride ขับถอนโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คนความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด PeacePeople และ pie โดย peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน people สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ pie คือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริกนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

0: ในช่วงปี 2568 ถึง 2569 สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจับอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาลิชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #first100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
2: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #first100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาบริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคา Green Season Collection ประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้นโดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #first100stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูล รวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EVยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70-72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตาม โดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันที่1มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
6: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
7: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันนี้ที่ระบุว่า อิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประณามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายน2569ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงา าภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโยมาอยู่กับอาจารย์นะคะสมพงศ์นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าถ้าใครมาเชียงรายก็จะต้องมาหาพบแล้วก็ได้รู้จักกับอาจารย์นะคะ
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พิชยายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour รายการช็อปไรท์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:00 นพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:00 นพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร

0: ไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสักเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสักเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร
2: ์นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2560

0: 19ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลา
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: ชิปเปอร์ส ซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center ครบครัน
6: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: มันจะดึงขอให้พี่โชว์ก็ที่สิบหกขอให้ดวงถึงองค์ไม่พอได้มาสู้ชอบผีง้างจนสิ้นขีดไม่เกินร้อยหนึ่งประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่าประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
8: ของมั่นเป็นของขวัญ

0: อีสิขอเป็นคนไทย
1: ฮัลโหลเท
0: ดอกเบี้ยร้อยละก็ได้
1: จะเป็นยังไง
0: มาไว้ดู
2: แลร้อยเท่าไรก่อน
3: ร้อยละสิบ
2: ปลากระแพงแท
1: ้เสียงดังดีวะนี่เฮ้ยจังได้เอ้ยกับพวกได้ยินเสียงเจ้าของพี่น้องมันเป็นจังได้ดอก
3: แจ้งจ้ะ
2: จะขึ้นไล่วัดกระแพงกันนี่
3: ได้อยู่ค่ะ
2: โลดแห่

0: Thầu Chúa, có ba.
1: Ai sẽ đưa?
2: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสบอนกันละกันเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี้พบพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะนะครับมื้อนี้มาซาจะน้อยเนื่องจากสถานีพึ่งตัดรายการมาเนาะนะครับ 22:22 นาทีนะครับเป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับห้องรายการของเฮาก็มีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เฮาก็หยุดนะครับไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของไผของมันเนาะใส่นอกเดี๋ยวเด้ออันโทรศัพท์นี่อยู่ใส่ระบาดนี่หาโทรศัพท์โอ้ยกูดังอยู่ไกลเดี๋ยวขออนุญาตเอาโทรศัพท์กันเด้อผู้ใดโทรมาก่อนมูเอาไปใส่อีกล่ะแม่น้อยโทรมาใหม่เด้อแม่โทรมาใหม่เด้อแต่ว่าใจหน่อยใจไว้นะไปล่ะกระซังกระซังโทรมาใหม่ยังไปเอาโทรศัพท์อยู่ชาร์จไฟอยู่นะครับเนาะนะครับเป็นจังไดคุณเครือวันโพสีคุณสองพันปีคือเขาเขาออกออกกำลังรับชมรับชมรับชมจ้ะแท้แล้วกดนิ้วโป้งเหมือนกันนะรูปหัวใจพวกนั้นเพราะสิหูว่ามันยังอยู่ในห้องอยู่ห้องทรงอยู่ฝนมาละเด้อบัดนี้ฝนนะครับฝนนี่มาฮอดแล้วนะครับมาคักมาแหน่นะครับเอาเราเป็นอย่างจังเศร้าไว้เนี่ยมันถ้าได้หลับอยู่แม้โทรศัพท์ก็ได้ฝนมื้อนี้ไอ้สิเป็นจังซี่ล่ะฮอดหลับเนี่ยก็กดว่างกดว่างมันจังได๋มันเป็นจังได๋มันเป็นจังได
3: ๋
2: เออ
3: วันเสาร์ก็ได
2: ้ไม่อย่างคือกดว่างกดว่างดิแท
3: ้มันก็เลยไปกินกันอันมักซูเรียนแท้เน
2: าะก็ได้หากินไปซะล่ะอยากกินหยังก็กินเนี่ยมันกินได้หั่น
3: บ่าจังว่าล่ะเอ้ยสนุกทุกกำลังเลยเนาะ
2: หากินโลดเนี่ยมันกินได้นั่น
3: กินมาให้ลูกน้องไอ้เถอะถ้าปีหน้ามาเห็นแก้วนี้เถอะ
2: เออจะกินอะไรเถอะเบาหวานไหลอยากจะไปกินอะไรเถอะ
3: แม่เลยกินอยู่แม่กินดีมาหลังว่าหลานแม่กินอยู่หลานข้าซื้อไม้กินอยู
2: ่กินดูดูกินได้ได้กินคักๆกินแน่กินไปลงไปเออ
3: ได้กินเพราะนี่ก็ได้นั่นเองมักโซเรียนเขาเหนียวเดี๋ยวละเลยกินแล้วโซเรียนเขาเหนียวละ
2: เอิ่นว่าไงกว่าบักทัวเรียนเมื่อกี
3: ้จ้ากินจ้าแม่ขอฟังเพลงอ่ะนะเด้อ
2: เพลงหยังครับผมไม่ไงน้อยเพลงหยังเนาะ
3: น่ารักนะทำแม่นางนอนน่ะล่ะ
2: อุ้ยอ่านบาไม้กันน่ะซื้อเพลงที่หยังก่อน
3: ทำแม่นางนอน
2: เออทำแม่นางนอน
3: ไปฟังดูน่ะแม่งมันน่ะฟังกันขอฟังกันน่ะจะร
2: อครับผมได้ๆๆเดี๋ยวผมหากันเด้อ
3: ฝากให้เมตตาหน่อยเด้อเมตเทียงหน่อยเด้อ
2: ครับ
3: แม่เจริญไม่ท่องลอยไม่ฟันอีเด้อสาวกระสินคนสวยแม่เสริมกำลังฟังเรียนนี
4: ่ว่าฝากเสียงแค้นลอยลง
3: แม่ป้าเสริมป้าเรียนป้าน่า
4: ให้พาใจเจ้ามา
3: บ้านกินยาย
2: เพียงคือบ้านอีสัน
3: แม่หน่อยแม่ชวนแม่บุญย่างเด้อแม่คุณแก้วสาวโชคดีแปดได้แม่สีทองแม่มามาคนสวยนะเด้อกับแม่สองพันปีนะเด้อหน้าไม่หล่อๆพร้อมคางทอกสวยๆสวัสดีจ้า
2: ครับผมนางนอนสวัสดีวิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยคิมพุดบอนช่วยคิมพุดบอนหมูป่าไปจะสร้างละเสียงว่าหมูป่านี่ไหมไปใส่ล่ะมาใหม่0809798200ผู้ใดกล้าโทรมาก็โทรมาเนี่ยมันนี่ไม่คือยังอยู่ไกลเจ้าของแต่เอาใกล้ๆมึงดูฮัลโหลฮัลโหลเออใกล้ๆแล้วบ่มีในห้องมันก็ได้เป็นมื้อนี้ใหญ่มุมใหม่ม่วนมุมใหม่ดอกเฮ็ดใหม่เฮ็ดกล้องใหม่ดูนะครับไปใส่ล่ะ0809798200บ่โทรมาเลย2บ่โทรหน้านี่3 บัตมานี่สินะครับเอาฟังเพลงนี้ซะเกินแค่นห่างกับนางฟ้ามันต่างกันหม่องไหนแค่นห่างกับนางฟ้าเนาะนะครับเอาโทษมากอยู่ติฮัลโหลซิฮัลโหลฮัลโหลอ่ะก็ว่าปากน้ำข่อยอันนี้โทษมากล่ะก็ไปกดตัวอื่นได้น่ะก็ได้โอ้ยซ่อนแต่ละคนเนาะให้โอกาสนะฮะเมื่อนี้ก็สินค้าเฮาก็มีหลายอย่างคือเก่าแหละเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สบู่ก็มีแน่บักขามมะละกอแล้วก็ขิงแล้วก้อนกลมนะครับส่วนนั้นก็สิบ่ประมาณมันเสาหน้านะครับสิมาฮอดวันเสาร์นี้เด้ปู๊ดวันที่ใดล่ะพุ่นล่ะนะครับ1 2 3 4 5วันที่6พุ่นล่ะบ่นะเดี๋ยวนี้ผู้ใดสั่งมาก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าสิถึงอีหยังแน่ส่วนมะละกอนี่ยังหลายนะครับเอ้าไปใส่ล่ะมีอะไรทั่วมากกับเปิดเพลงแต่ตัวอยากอย่างเนาะนะครับนางฟ้ากับพี่ห้างๆนี่แหละนะฮะ

0: กับเพลงนั่งฟ้าอยู่บ้านเฮาอัน 2,000 ปีนี่ก็แล่นตามพุ่นตามปีจักเบื่อใดจะเบื่อใดได้ละก็ได้บ่จำนี่จะเป็นอีหยังจะเป็นอีหยัง
1: โอ้ยเท่านั้นสามคนบ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกมันมีสีย้ำเข้าอยู่
0: ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็บ่จักว่าอันใดทั่วออกทั่วหยังอันทั่วบ้านแล้วก็ระงับสายเจ้าของสนั่นปั่นพื้นอยู
1: ่แต่อันล่ะคอยมันบ่มีเสียงแม่นพอก็เลยลองโทรเบิ่งหลังใหม
0: ่บ่มีเสียงจังได๋เจ้าอันไประงับเสียงมันไว้เนาะอ้าวได้ยินล่ะล่ะดังแฮงว้าวๆอยู่นี่อื้อชนะเลือดแล้วมื้อนี้เอออ
1: ่า
0: อันใด
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาตายสิสื่อบอกกับบักรวมบักนะฮัลโหลสวัสดีค่ะบ่นะเออเอาๆๆๆ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเจรุ่งรอกค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: ฝนตกบ่ค่ะที่บ่ได้โทษน่ะฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลี่ยม
0: อ๋ออันมื้อคืนนี่ก็บ่ตกดอกนี่ก็ได้มื้อนี้ก็บ่มีวี่แววแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าเนี่ยล่ะคืนนี้ล่ะภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดละเอียดกาฬสินธุ์สารคามฝนสิตกอยู่ประมาณ 60% อื
1: มมื้อนี้ก็อากาศดีอยู่คันตกก็สิประมาณเที่ยงคืนสดเที่ยงล่ะมื้อเช้าก็บ่ได้ไปใช้บาดฝนตกเรียน
0: เ
1: ออันขอเพียงได้ค่ะดีเจ
0: เพียงอย่างล่ะคุณผู้ฟังฟังดิ
1: โทรมาทำไม
0: เออก็สิโทรมาขอเพียงไปสั่นต้นเนาะอืม
1: จ้าเห็นเวอร์ชันใหม่เห็นฟังแล้วม่วนม่วน
0: ผู้ใดร้องเสื้อชั้นใหม่นั่น
1: บ่ฮู้จักเครื่องบินยิงทางภูซาอยู่ในโทรศัพท
0: ์แม่บัดนี้หาจังได๋ล่ะบัด
1: เขาบอกว่าเพลงโทรมาทําไม
0: พนักโทรมาทําไม
1: ทําปาด่วนปาด่วนก็ว่าม่วนอยู่พนักขอเพลงนี้ล่ะพนักบินยิงภูซาก็เปิดรถได้ค่ะคุณดาค่ะ
0: เออแต่กี่มีแต่อลวีสัจจนนท์นั่นแหละ
1: อืมมอบได้ค่ะบ่ได้
0: มอบทางใด
1: อันมอบไปหาน้องน้ำเรียกสาวกระสินบ้านโปโลนี่ค่ะ
0: เออเสียงไหลอยู่แล้วโทรศัพท์เพิ่นแง่งๆแง่งๆแง่งๆอยู่แล้ว
1: จ้าอันเพียงแม่น้ำมาเป็นนักเมกิส
0: โอ้คือเสียงไปไกลแน่นอนยอพนะเอาเอาเอานะครับอืมไปใส่ล่ะเออเอาไปใส่ล่ะไปเลยได้นี่สงสัยสัญญาณจะบ่ดีนะครับอืมทำไมกันนะเอาผู้ใหม่ผู้หันขึ้นบ่ดีฮัลโหลสิไปใส่อีกล่ะนี่ก็ได
2: ้ฮัลโหลจ้า
0: อันพวกเจ้าบ่กันเป็นหยังก่ออู้อ้าอยู่ฮะ
2: อันนั้นว่าลูกบ่ทันได้สามใหม่อยู่ห้องนอนมื้อนี้เที่ยงบ่นั้นพี่น้องพี่จ้า
0: โอ้ยแล้วแลนคุบหน้าคุบหลังอยู่ผู้ใดจักเพิ่นหยังดอกตั้งใจฟังตั้งใจโทรนี่แม่นเนาะอื
2: มอันตั้งใจฟังอยู่แต่ว่าผู้โทรให้สัตว์ตัวไก่บ้าแลนอยู่คุบหน้าคุบหลังอยู่บ่า
0: วโอ้ยตกเหี้ยนซะก่อนโอ้ยเนาะแต่มันทรมานแท้เนาะตั้งแต่ไปลงทะเบียนอันคนละครึ่งก็ทรมานไปแฮงแล้วรอคิวกัน
2: จ้า
0: เ
2: ออได้เพียงขอความเพลงนะเจ้าบ่าว
0: เพลงหยัง
2: เอาอันของมันเป็นของขวัญเจ้าบ่าวเด้อ
0: ของมันเป็นของขวัญได้ครับจัดให
2: ้ของมันของเจ้า
0: จ้าจ้า
2: จ้าได้เพียงขอหมอบเลยจ้าม
0: อบไปจะมันเสียงวันวันอยู่เนาะ
2: ตาต้องมอบในเลขสีทองลูกหลอกแก้วหมอสะพานแม่พันเด็กตาพ้นทองน้องนั่งลึกนะจ้า
0: ครับ
2: อันแรกสองร้อยไอ้สาวเสียร้ายอันแรกสองพันสี่วันยาอยู่ได้จะเบา
0: โอ้เซ
2: ่อันแม่มามาอันแม่ลอยสีฐานจ้า
0: ไม่มีสัญญาณจ้า
2: อันสามดินดำดำไม่ได้เติมในการในร้านเด็กเกศสอนนะวาเด้อ
0: โอเคครับพร้อม
2: นานไหมกะคือสิลูกรออยู่ดอกน้ำมาเนาะรอน้ำมาเด้อ
0: เอ้บ่รอกะสร้างเถาะสบายสบายนี่ล่ะอืม
2: สวัสดีจ้า
0: แม่เทียงท่าห่วยเพิ่งเนาะนะครับสวัสดีคุณเปียสันดีเกเปียสันจากตำรวจภูธรภาค4เนาะนะคำว่าจอมมาฟังเห็นเมื่อในสวัสดีสาวกาหลงทางอำเภออาสามาศนะครับคุณธงศักดิ์ประศรีปทุมพี่น้องทางอำเภอหลองค่ำเนาะคุณแม่น้อยศรีฐานอันนี้คำว่าเบิงแล้วก็คุณออนธีรวรรณนะฮะนะจากพลท้องเนาะนะครับขอมาฟังมื้อนี้นะครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวขอพยากรณ์อากาศจักหน่อยกันเนาะตั้งแต่มื้อเวลานี้ไปต้นไปฮอด 6:00 น.แรงมื้ออื่นเด้อพี่น้องนะครับสิเป็นจังได๋ก็ฝนน่ะนะฮะพุ่นบอกว่าจังซี่ครับสิมีฝนตกอยู่ประมาณหลายเติบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฮานี่มีฝนอยู่ประมาณ 60% มีจังหวัดแน่ๆสิตกมีจังหวัดหนองคายเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีมันคือบ่มีกาฬสินธุ์สิตกวันนี้วันที่ตกอยู่ดอกนะครับ2มื้อนี่ก็สิตกอยู่ประมาณนี่วันที่29 30นะครับ31นะครับ29 30 31เนาะหลังจากนั้นไปมื้อวันที่1เดือนมิถุนายนเนาะนะครับ1 2 3 4ฝนจะหน่อยเนาะพี่น้องจําไว้ว่า1 2 3 4ฝนจะหน่อยแต่ฤศีบ้านเขากับบ้านจอนฝนหน่อยอาจจะบ้านวันที่1ที่2ที่3ที่4ก็ได้นะครับช่วงนี้อาจสิฝนตกหมอกในหน้าหงนะยังเขาอาจสิเน่าก็ได้เพิ่นนี่เพิ่นว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังพยากรณ์พยากรณ์อากาศก็เพื่อหยังครับเพื่อที่จะนะครับให้พี่น้องได้ทราบว่าเตรียมรับมือผู้ใดซักเสื้อผ้าไว้ยามมื้อแล้งตากน้ําขึ้นกับฝ่าของห่มไว้หั่นเผื่อนอนหลับหรือว่าผู้ละคนก็เปิดโทรศัพท์ผ้าห้องพยังก็สิฟ้าได้เฝ้าปิดนะนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คืออีหยังล่ะบางเทียน้ำมันท่วมแต่ฝนตกแห้งๆน้ำไหลมากยังเขตเทศบาลนั่นสิเนาะน้ำไหลเข้าไปในเฮียนก็มีเฮียนไหลต่ำแสนนะครับอ้าวนั่นก็ฟังไว้ก็แล้วกันเนาะเราบ่ได้เว้าดูดอกเรื่องพยากรณ์อากาศเนาะนะครับช่วงนี้ก็ผู้ละคนว่าช่วงนี้บุญให้เผาวะเผาทีเผาหยังเพิ่งบ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ได้ห้ามเผาต่อสร้างแต่ว่าเพิ่นก็ลดลงบ่อยากให้เผาเนาะพี่น้องคำว่าได้เผานี่นะครับเงินเกษตรกรเงินที่ทดแทนเกษตรกรนี่พุ่นจะว่าหายเด้นะครับคำเป็นเผาหน้านะครับพุ่นว่าให้เผานะครับแต่ว่าก็มีคนลักลอบเผาอยู่พากันไปเผาหน้าเจ้าของนี่แหละเผาไปพอมากล่ามไปหน้าผู้อื่นนะฮะล่ามไปหน้าผู้อื่นนะล่ามไปหลายๆหน้านะครับอันนี้สามารถแก้งความได้บ่แล้วแก้งขอหาหยังนะครับแล้วก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้บ่ได้จากผู้ใดกันมีคนซอยกันอยู่2คนคือส่วนนายก่อกับนายขอซอยกันเผาเผาต่อเฟี้ยงอยู่หน้าของนายกับนายก่อซอยกันนะเผาก็ซอยกันล่ะเอาว่าคนว่ามันเอาบ่อยู่มันก็ล่ามไปหน้าผู้อื่นนะต้นบักม่วงเถียงหน้ากับเจ้าใหม่หมดนี่อันนี้นอกจากมีความผิดทางอาญาแล้วก็ยังมีความผิดรับต้องรับผิดชอบอีหยังแน่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาฟังอันนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะงั้นเพียงแม่นางนอนนะครับจากแม่น้อยสีฐานนะครับเดี๋ยวยังโทรมาใหม่เด้อทดลองใหม่นะครับ

0: เรียบร้อยนะครับโอ้คิดหน่อยได้แล้วว่าสัน2,000 ปีว่าคุณแม่แหละเนาะอายุ80 กว่าปีนะครับเพิ่นก็เพิ่นมักเพลงนี้แห้งแต่จนตอนมีชีวิตว่าสันเนาะขอเพลงรักหนุ่มดีเจของเดือนเพ็ญอวยพ่อแนนได้สิทธิ์นั้นเดือนนี้นะครับคุณสัมผัสต้องอ้วนขอมากนะครับเอาคุณสีทอมหันบ่ได้รับเด้อบ่แม่นหนาไม้เอาหนาไม้รอบัดเนี่ยมาจังได๋ฮัลโหลสิ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ก็ฟังเพลงเด้อ
0: เพลงหยังล่ะหั่น
1: เอาเพลงหยังก็ได้ขอแต่ว่าเสนอหน้า
0: เสนอหน้าได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะเอาหยังก็เอาเลยค่ะเด
0: ้อเอาหยังก็เอาจ้ะอืม
1: ค่ะอาจารย์บนจนหมดจังหวัดแน
0: ่เอาเป็นหยังนอนเหมียบแต่ลุกขึ้นกันนะ
1: ลุกขึ้นแล้วค่ะ
0: เออก็ยังเสื้อนอนเหมียบเถิดสันดอกว่า
1: เนียนอยู่เนียนอย
0: ู่เฮ้ยเนาะฟังเสียง
1: เนี่ยนอนฟังเนี่ยค่ะไอ้อัดสมองให้เม็ดก้อนเม็ดตาลเลยเด้อ
0: ค่ะ
1: เม็ดตาลแล้วก็ให้เม็ดเทียงเม็ดเสริมเม็ดมาม่าเม็ดพันอีดเม็ดหน่อยบันสีทานเต้าน้องน้ำบึกเต้าเสือลายเต้า2,000 ปีค่ะแล้วก็ให้อันทุกเม็ดทุกฟอเลยเนี่ยค่ะเด้อให้เอาปันเขาจีหยดน้ำแม่ค่ะให้คุณเราอันกระชิมคอยปูแน่รอหนาไม่เด้อให้คุณได้คนเต็มๆเลยเด้อค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะบริการไปซื้อเขาก็มาแต่ว่าบ้านนอนบ่นละ
0: เออเอาไปซื้อก็จะเมียเอาไปซื้อป่ะซื้อซื้อซื้อซื้อซื
1: ้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะคุณนงเยาเพื่อนนงเยาพี่น้องทั้งบ้านอีหยังกระดงพิกุลบ่นะครับอืมทั้งเชียงขวัญเนาะนะครับเพื่อนสมัยเรียนอันวิเลขเกษตรกรรมน้ำกันนะคันว่างๆกะก็คือว่าไปหรอกเนาะเขาไปเก็บพวกหวานอยู่3เอื้อมเพื่อ3ใช่นั่นไหมไปกันทุกปีปีนี้ว่าไปดอกหนึ่งละน้ำมันแพง2นี่จะพุ่นซุ่มผู้เฒ่าครับรถคันไปกันไม่จะใครจะใครค่อยขับคนเดียวพวกเจ้าก็สินั่งโศกันอยู่ทั้งหลังรถอืมถ้าก็เลยหากคนขับรถในคอยแน่ก็ละเมียจริงสมุนีก็คือว่าล่ะพี่น้องไปใส่มาใส่กับคันขับรถระยะใกล้ๆนะแบบว่า40-50 โลเนี่ยโอเคได้นะครับแต่คันขับรถแบบเป็น100-200 โลแล้วเริ่มล่าแล้วพี่น้องเนาะเออไม่ค่อยดังแห้งบ่พี่น้องคือจังได๋คําว่ามันดังอยู่ดิเดี๋ยวๆมันต้องยกไม้ขึ้นปานนี้มันจึงดังอ่ะเอาได้แล้วอ่ะพี่น้องปร่องปรายนะนะครับมื้อนี้ก็สิมีขอกฎหมายให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่มักเผาทีน่ะ เผาที่หน้าเจ้าของน่ะมันผิดกฎหมายอย่างแน่นอกจากผิดใจกันแล้วนะฮะแล้วก็ผิดข้างเคียงนะครับหลังจากตะกี้ก็ห้ามซะเหลือเกินห้ามเผาหลังๆมากไม่ให้เผานะครับแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลเผาบ่ได้อยู่แล้วมันสิเผาหยังก็สร้างเนาะพี่น้องเผาก็ยากก็บ่ได้มันรบกวนนะครับมันรบกวนบ้านเมืองเสียงของเพิ่นนะฮะมันมีอีหยังแน่ดีเอาว่าผู้ใดเข้ามา 3:00 นเฮาก็ว่าขอกฎหมายเด้พี่น้องฟังเพียงบ่ฟังบ่ได้ว่าเด้เฮาก็ขอกฎหมายพี่น้องฟังก่อนหากมีการเผาต่อเฟี้ยงแล้วก็ล่ามลุกล่ามไปที่ดินของคนอื่นหรือว่าสร้างความเดือดร้อนล้ำค้านจากควันและกินนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหลายฉบับน้องกันนะครับโดยรายละเอียดจะบอกวางซีเดอร์กฎหมายที่ต้องผิดอันแรกเลยครับพี่น้องกฎหมายอาญามีโทษจำคุกนะครับการเผาต่อสร้างบ่อที่เผาในที่ของเจ้าของกระสร้างนะครับหรือที่ต้องหรือมันล่ามไปที่ของผู้อื่นกระสร้างหรือมันบ่ล่ามกระสร้างนะครับมันบ่ล่ามมันก็บ่ไปล่ะแต่ว่าควรมันไปนะครับหากเผาในที่ดินของตนแล้วมันล่ามจนว่าน่าจะเกิดอันตรายขึ้นมาถึงว่าล่ามไปหน้าผู้อื่นหรือล่ามไปเถียงหน้ากับเจ้าอาจจะไม่น้อยไม่ร้ายก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการนะครับวางเพิ่งเผาทรัพย์นะครับของตนเองอันน่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันนี้เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีเออ7 ปีเด้และปรับไม่เกิน140,000 บาทโอ้หลายเด้พี่น้องเนาะนอกจากนั้นยังผิดกฎหมายอีกอันหนึ่งคือกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับพ.ศ. 2535นะครับเพราะว่ากัน ขาเอิ้นว่าเป็นการก่อเหตุลำคาญลำคาญแต่ไหนลำคาญจากกินจากควันจากละอองใหม่มื้อนี้ล่ะอันนี้โทษจำคุก3เดือนปรับมาเกิน 25,000 บาทนอกจากนั้นการตัดสิทธิ์จากภาครัฐก็คือเกษตรกรที่เผาที่ดินของตนเองนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการช่วยเหลือจากรัฐเช่นงดเงินงดชดเงินชดเชยต่างๆเงินเกี่ยวเขาเกี่ยวหยังมื้อนี้บ่ได้เด้พี่น้องนะครับอาจจะขึ้นบัญชีดำไว้นะครับบางคนเนี่ยโดยผู้ใหญ่บ้านไปคนรายงานไปผู้ใหญ่บ้านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเพิ่นสิมาตรวจสอบนะครับตัวบ่ได้เด้นะครับนะครับนอกจากนั้นยังผิดตามกฎหมายจราจรเอาคือสิผิดกฎหมายจราจรเผาเฟี้ยงซื่อๆถ้าหน้าผู้ใดอยู่ใกล้อ่ะที่ถนนหนทางนั่นมันควันไปเนาะหากเผาใกล้ถนนแล้วมันควันบดบังทัศนวิสัยของการขับขี่รถย่านหยวดย่านพาหนะอันนี้มีโทษปรับ10,000 บาทหรือขึ้นอยู่ความรุนแรงกับมันใหม่แห้งไรเนาะนะครับสรุปแล้วนะครับร่วมกฎหมาย4-5ฉบับนี่เขาสิลงโทษบทหนักที่สุดบทหนักที่สุดคือกฎหมายอาญาจำคุก7ปีนะครับเออเนาะเฮ็ดเทื่อเดียวจำคุก7ปีนะครับแต่ที่นี่คำมันใหม่เสียงหน้าเฮาเหรอเฮาสิไปเรียกร้องจากใครก็เรียกร้องจากผู้เผานั่นแหละขับเผาสองคนก็เรียกร้องทั้งสองคนเนาะนะครับแม่นว่าถือครับอันนี้ว่าเป็นประโยชน์ให้ฟังดิหัวหน้าว่าดีขอบคุณครับแม่นิดเนาะสวัสดีครับเด็กหญิงเสริมมาจังได๋มื้อนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: เออคือเสียงแจ๋วๆว่ามันหลับบอลหมูบค่านั่นแหละแม่
1: ค่ะเฮ็ดอ
0: ัน
1: นั่งอยู่กันบักเบียงเลยบ่ทันได้นอนมื้อนี้บางหันก็ค่าม่วนผม
0: ม่วนผม
1: จ้า
0: เอาโลติเอาโลเฮ็ดบ่ฮะคือสิเบิ่งดีเนาะคือสิเป็นจุกเป็นจุกจนงอละงอละแกกนี่คันบ่ดัดบ่ได้ติผมนี่ตั้งดัดให้หยัง
1: ว่ามันบ่สวย
0: โอ้มักสวยเนาะอันว่าเฒ่านี่คันว่าเฒ่านี่รับได้อยู่เนาะแต่ว่าคันว่าบ่สวยนี่รับบ่ได้เนาะ
1: จ้า
0: โอ้จ้าประคันบ่ได้ว่าเจ้าคือเฒ่าแท้นี่รับได้อยู่บ่เป็นหยังก็ยอมรับแต่คันว่าคือเจ้าคือบ่สวยแต่โอ้รับบ่ได้แม่นบ่นั่นไปด่าหัวเนียนเด้อคนได้ว่าบ่สวยอุตส่าห
1: ์
0: เอาโล่โล่หยังล่ะมันโล่หยังล่ะโล่เป็นหลอดๆหรือว่าโล่หยังหรือโล่พลาสติก
1: โล่ของกันเป็นหลอดๆตัวเนาะ
0: หลอดได้น้อยน่ะว่ะ
1: แม่น
0: แล้วก็มีแนวหนีปากเป็ดน่ะบ่หนี
1: แม่นโหแม่นรู้จักเนาะ
0: ฮะ
1: ปากเป็ดนั่น
0: มันมีอันนึงโล่ใหญ่ๆแหมโล่หยังใหญ่ๆเป็นน้ำๆแหมเป็นอีกอันนึง
1: จ้าเน
0: ี่
1: ยนะเป็นน
0: ้
1: ำหนาม
0: เนี่ยนะเออเป็นน้ำหนามแล้วก็หมุนไปแล้วก็เอาคิมยังเอากิบยังมันหนีไปที
1: ก
0: ิ
1: บใส่ไว้ต
0: ัวอันเฮ็ดจังซี่เบิ่งน่ะย่างแล้วก็สายหัวสายหยังไปจังซี่แม่ใส่ไปมันจัง น
1: ัก
0: แ
1: จ๊กน้อยก็ม่างออก
0: ดอกม่างออกติ
1: บ่ได
0: ้เฮ็ด
1: บ่ใส่ขี่รถจักรยานเนาะ
0: ติจักแล้วขี่จักรยานไปมันสิของอันนั้นอื่นเด้อเอานี่เอาไว้มองแต่หูนําเด้อมันย่อยลงมาคือวิสราแม่คือเพชรสลาคือเพชรสลาคืออรัญญาคือภาวนาชนะกิจไปอย่างสั้นเออเนาะ
1: อรัญญาขยันอรัญญาลูกสาวอรัญญาลูกสาวอยู่เนี่ย
0: อรัญญาสบายจะกี่หนังเนาะอรัญญาอย่างอีกพิษเพชรสลา
1: อร
0: ั
1: ญญา
0: พิษสมัย
1: เยาวราชจะอยู่นี
0: ่นวราช
1: ไปกี่ไปเบิ่งหนัง16เนาะไปเบิ่งดีๆมากหลาย
0: มากหลาย
1: จะใช้ชื่อลูกจะจั่วบัดพ่อเพิ่น
0: หนัง16เซ็นกับปุ้นหลายยืนลืดๆอยู่นะโอ้อยากมีสารแหน่ว่านใส่ดิหนังสมัยตะกี้มันสิเปิดนั่นก่อนได้เป็นเสือมันสิเปิดข่าวก่อนนี่เนาะ
1: แม่น
0: มันสิมีแบบแดงๆดอกมีรถพระเจ้าแผ่นดินนี่แล่นไปน้ําเขาแล่นพวกคนก็แล่นไปไงกุ๊บอยู่แต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่ามีป่าประมาณ 70% หลังจากนั้นมาหลายปีพุทธศักราชยังวางสิแหละเพราะชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทำลายป่าว่าซั่นพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทำลายป่าล้มคนไม้ทำให้ต้นไม้ลดลงบัดนี้หนังมันย่านนี่บัดนี้เฮ็ดอันสายใบสายมือสู่มืออะไรเนาะพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้กำลังเบื่อว่าซั่น
1: กิน สวนขึ้น
0: มันนี่นางสิขาดเนี่ยมันสิเลี้ยวเนี่ยจะไปทั้งประเทศมันโอ้จะฟังกับบรูเลียง
1: สวนคือเย็น
0: ผมจะเกิดท่านยังได้เกิดท่านยังได้เกิดท่านเดีย
1: วในเบื้องในเบื้องจังหวัดนังสิบหกจอด
0: นังเบื้องตะกี้เบื้องนังสิบหกนี่กับคุณเคยตะกี้เบื้องนังสิบหกนี่กับคุณเคยกับนังสิบหกเพราะกับว่าเปลี่ยนสามสิบห้าตลอดว่าใครคุณเคยเป็นใด
1: เกิดท่าน
0: นะวะเย็นเกิดตัว2508เกิดใครที่เกิด2508ผมว่าได้ต้องเบื้องแบบได้พึ่งผมเบื้องแบบผมแน่นอนคันแม่เสือเกิดหลัง2508นี่บ่ต้องห่วงเห็นมดสื่อแนวตามที่ผมเว้าแม่นบ่
1: แม่น
0: พวกชาวไร่ชะรอยตัดไม้รุมเรื่อยบ่าตัดไม้หน่อย
1: ม
0: ัน
1: ส
0: ิ
1: เป
0: ิ
1: ดนังทีปฏิเปิดรอบแรกติ
0: แม่น
1: ตอนคือเนาะจะมันหุจักไปนั่งเบิ่งว่าสั่นบ
0: ่หนังข่าวมีสุสุมือหนังข่าว
1: ออดดาดไปนั่งเบิ่งว่าสั่นบ่หนังมา
0: เออบัดนี้ก็มีราชินีราชินีอันนี้ล่ะพระพันปีหลวงนี่ล่ะแล้วก็ไปแจกขนมน้ำข้าวไรข้าวดอยไปแล้วก็ใส่หมวกใหญ่ๆบานๆแล้วก็เราออกจากบ้านนี่ก็ไปอีกบ้านนึงขามลูกขามเขาขามดอยไปไงกุ๊บพวกน้ำกระบวนนึงผู้ผ่ากับผ่าก่อนผู้ภาคกับภาคไว้แต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 70% เป็นเพราะพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทำลายป่าอันนี้หนังว่าย่านได้ขนังย่านแต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยมีตัดไม้ดมรั่วป่าชาวไร่ชาวไม่ย้อยวันนึง
1: สวนคือเนี่ย
0: คิ้วกุ้มอยู่เออ
1: เป็นจังได้กับเบิ่งเนาะตะกี้เนาะ
0: เบิ่งหนังโอ้ยหนังเขาสายอยู่หันละเส้นเขาสายเป็นเส้นขันหนังข้าวมันติเป็นเส้นกับปุ่นเพราะว่ามันสายดุ
1: หอบสาดไปนั่งใจเป็นเส้นต่อกันว่าหนัง
0: อืมแม่นจากนั้นขายยานี่
1: ยานไม่ได้นั่งหน้าจอ
0: ใช่ตอนนี้เขาให้มีหนังขายยาแล้วตอนนี้ไม่ให้มีเพราะว่าเป็นการมันจะเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนบางเถื่อบางที่พี่น้องเพิ่นบ่ฮู้จักยาสร้างแมวเป่าจังซี่เนาะเคยกินบ่
1: เม็ดเป่าเม็ดใหญ่
0: เป็นใหญ่อย่าสร้าง
1: เม็ดใหญ่เป่าขาว
0: อย่าสร้างแมวเป่าไปได้เม็ดใหญ่ไหมเม็ดเท่าไหร่ล่ะเม็ดซ้ำบักกระดุมนี่ล่ะโอ้ยแซ่บได้เลยเออซื้อ
1: 5 บาทได้มัน10 บาท
0: ได
1: ้ล่ะ
0: เออซื้อยาสั้นใจก็ยาดมจากยาหม่องยาอมยาบมโมตัมเนี่ยเขาติดยางน้ำยางไปขายน้ำหม่องเขาหนังแล้วก็มีอย่าสร้างแมวเป่า
1: เอออย่าสร้างแมวเป่า
0: สมัยนั้นพวกผมตัวน้อยอยู่ป .1 ป .2 นี่แหละแต่ว่ายังก็ขายยาในแลนหยอกกันกินไงกุ๊บอยู่

0: กัน
1: เข้า
0: เออเด็กวื้อใส่กันสมมุติว่ามีรถดีไซน์เขาจะลาดซีเมนต์เหมือนแล้วสมมุติเนาะ
1: บ่มีหรอกสมมุติ
0: บัดนี้กะ
1: สมมุติ
0: ก็มันเว้าโดนเนี่ยขายามันว่าเอาผ้าพระอีปู่เนี่ยเอาดินใส่ใส่มัดดีๆแล้วก็เวียงไปเลียนไปผู้ใดเลียนมาเลยเวียงใส่ขาแล้วดึงมาดิโอ้เบิ่งดีคือหยังหงายหลังตําเลยหายนี่
1: เบิ่งดีเด้หนัง16ก็ได้จ้ะ
0: เออคือมัน
1: เบิ่งก็เจ้ามาขายยาก็ซื้อแล้วพระเจ้าว่าสัญญาณก็เจ้าบ่ใส่หนัง
0: อืมหนังขายยาแต่ว่าหนังตะกี้มันหนังผากเนาะเบิ่งผู้ผากมั่นกว่า
1: แม่น
0: อืม
1: เฮ็ดประสัน
0: เออย่ํามาย่ํามาแล้วมันก็ขอไม้ซะกระนี้มากําลังมาหนังสิบกูได้กูได้เคยได้ยินได้ยกมือขึ้นอ่ะกดหัวใจก็ได้เด้อนี่สุขุนน่ะอืมอ่ะกูส่งเบาดูนแต่มื้อนี้ฮัลโหลสิ
1: เอาขอเพลงหน่อยจ้าขอเพลงหน่อยค่ะ
0: กูไปเบิ่งหนัง30หางหนัง16ก่อน
1: หนัง16ไปหน
0: ั
1: ง16
0: หนัง16หนังบัดนี้มีหนังขายาแล้วก็มีหนังขอเข่าเนาะโอ้ยหนังขอเข่า
1: ขอเพลงอันเจ้า3เรื่อง4นี่เด้อ
0: เจ้า3เรื่อง4
1: จ้าข้าเจ้าขอ
0: โอ
1: ้ซ่อนเด้อล่ะซ่อนมอบไปล่ะซ่อนเด้อเด้อแล้ว
0: เออเพิ่นแฟนคลับเพิ่นหลายเนาะ
1: อันได้หลายโหน่ะไอ้กระดาษไปยังไปบ้านไหนก็พอที่แต่อันโอ้เจมันเพิ่นเบาดีคักเนาะเบากับอันหัวหน้าสุสินเจ้าอ่ะฮู้จักคักคือหยังเอิ้นดังปานนั้นผู้เจ้าคือบ่เข้าหั่นนี่บ่อยากอายเข้าบ่จักไปเว้ากับเล่าบ้างได้กระเจ้าอ่ะเจ้าว่าฟังสิค่อยเว้าอยู่ว่าซั่นว่าเว้าคือกันตัวกระทําข้าวอันนั้นอันนี้ก็ได้หรือเพิ่นเมาเรียงอย่างนี้ข้าวยังก็ไปถามเพิ่นสิตัวเรียงอันไหนก็ได้ว่าซั่นเนาะคันมีเรียงจักถามก็ถามสิตัว
0: ถ้าบ่ถามก็ไปเสริมก็ไปถามกับเจ้าจักมีหยังสิถามบ่มื้อนี้หยังสิถามให้ว่าจังซี่แฟนคลับเพิ่นได้ล่ะ
1: บ่ได้มีหยังสิถามก็ถามสิตัว
0: เอ้ถาม
1: เจ้าอย่าถามอยู่ดิ
0: เอาถามมา
1: ถามก็ถามมีหลายแนวอยู่ก็เจ้าหั่นบ่เว้าให้ฟัง
0: อ่ะว่าเป็นหยังแม่เสริมกับว่าถามใครนี่เดี๋ยวก็สิไปโทรบอกถามเล่าซื้อว่าสิก็ได้อืม
1: ว่านาท่อนเพิ่นมาเช่นเพิ่นน่ะเนาะขอปิ้งแม่เริ่มมื้อแรงเลยมอบไปนาท่อนเต็มๆเลยผู้เดียวเด้ออยู่นี่แล้วอยู่ตลาดนี่หรอก
0: เด้อไปอยู่ตลาดติ
1: จ้าอยู่ตลาด
0: พี่สิเปิดฟังอยู่ว่าวๆเนาะผู้ใดล่ะท่อนไหนนาท่อนเนาะ
1: อ่านขายเครื่องบวชอยู่นี่เต็มอยู่เราขายยึดจะเป็นตกตลาดยังมาขั้นไปแง่มไหนเราก็ว่าเจ้าก็บอกขอเปี้ยงไงคอยแน่เป็นบ้าง
0: ฮะ
1: อาจารย์เนี่ยมาเราก็บอกไปเข่าแล้วอันเปิดเทปตัวนั่งเมื่อมาเสร็จมา
0: ถ้าเมื่อกับฝนตกฟ้าห้องบึ้มบึ้มยึดขัง
1: ฝนตกเพิ่นก็บอกเข่าบอกแล้วอ่ามอบไปไม่น้อยนะแม่เด้อแม่เสียงน้ำแม่เด้อจ้าเด้อ
0: ครับ
1: น้ำแม่แม่น้อยวันสีตาลน้ำแม่แม่ตาลแม่หยังคนละสาวเสียไร่น้ำแม่คุณแม่2,000ปีน้ำแม่เด้อแม่สีทองน้ำแม่แม่มามาน้ำแม่ค่ะเอามามาเอาบุญบอกว่าน่ะ
0: เอาบุญยุคแถวนี้ก็มีบุญเยอะแม่เฮ็ดจังได๋
1: ม้วนม้วนครับมื้อนี้ก็บ่ชอบฝนมื้อนี้แม่นสิได้ฝนตาแดดถ้าตายก็นอนผู้เฒ่าคือ
0: กันก็เฮ็ดไปมีบุญมีทางก็เฮ็ดไป
1: อาซ้ํานี่ล่ะค่ะไม่ก็รอเด้อตาเด้อสวัสดีจ้า
0: ครับแม่เสริมเนาะนะก็มีหยังก็ถามแม่เสริมมาก็ได้เด้อพี่น้องถามกฎหมายว่าจังซั่นสิลองถามแม่เด้อจะบอกว่าใครบอกเด้อกันสิก็ได้นะครับพี่น้องก็บ่เข้าก็สิบ่ได้เอ่ยชื่อหรอกว่าผู้ใดถามเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีนี่มันก็อาจสิเลี้ยงมันสิคือกันกับเฮียนนี่เฮียนนั่นเป็นคือกันเออขอก็เป็นมีปัญหาอย่างไรเลี้ยงหน้ามีปัญหาเลี้ยงคนข้างบ้านเนาะครับเออ คนข้างบ้านคนข้างหน้าแง

ให้แง่หน้ากันอยู่ว่าวันนี้พวกที่แง่เน็ตแง่หน่อยนี่เขาจะเฮ็ดเป็นเขาจะเป็นแบบว่าเฮ็ดเป็นตลอดกันเฮ็ดไปจนว่าเจ้าของตายพุ่นล่ะนะครับจักเศร้าคันลูกเป็นคือพ่อคือแม่ก็เป็นน้ํากันอีกนะครับแต่คันผู้ใดแบบบ่ยากเขาจะบ่ได้ว่ายากเขาจะก็บ่ไปยุ่งกับคู่แดนนะก็บ่ยากก็อยู่ไผอยู่มันคือยังของบายุศิลป์นี่ก็บ้านก็อยู่ติดโรงเรียนใหญ่โรงเรียนมัธยมในสวนบายุศิลป์นี่มันก็สิเป็นต้นผักเกษตรเนาะผักเกษตรผักกระถินเนี่ยมันขึ้นมาเองเนาะถือฝนงามไว้ที่ต้นซ้ำหลอดไฟนี่ล่ะหลอดไฟยาวๆนี่สูงขึ้นนะตัดบ่ทันครับพี่น้องมันหลายแล้วก็ต้นนี้ยังนะต้นเป็นป่องๆคือสิมีน้ำบ่มีน้ำนั่นน่ะยังไงนั่นล่ะเนาะอันมันหลายๆพี่น้องถึงเคี้ยเป็นเคี้ยเกี่ยวกันไปสู่เกี่ยวสูตรนะบ้านที่ฉันก็เข้าไปเฮ็ดซื้อกันไก่มาตัดนี่เปล่าโอ้ยใบกระมวลมันเลยนะครับก็เฮ็ดดีเพิ่นลังวัดที่ดินโรงเรียนลังวัดเพิ่นเฮ็ดกำแพงใหม่เพิ่นก็ทั่วว่าก็บอกว่าเฮาไปใส่คือว่ามาระวังที่ดินเจ้าของแน่มาเซ็นให้แน่ว่าภูมิหน่วยการก็เลยบอกภูมิหน่วยการทางโทรศัพท์ว่าบ่เป็นหยังดอกมื้อหน่วยการบ่ระวังดอกมันอยู่หม่องเก่าที่ดินนั่นบ่ไว้ใส่ดอกติมื้อนี้ผมบ่อยู่บ่อยู่ก็เลยว่าจังซี่เอาอันไปยังไงจังได้จังซั่นปานะพ่อว่าอันบ้านบ่หยังเฮ็ดเลยผมหวังสิลังวัดมันเป็นกำแพงเก่าโรงเรียนมันครูสร้างอยู่แล้วโรงเรียนสิเฮ็ดกำแพงทุบกำแพงใหม่ก็เฮ็ดไปเลยครับบ่เป็นหยังแฮงดีว่าน่ะกำแพงเดี๋ยวนี้มันเพียงพอเพียงข้อเพิ่นอยากเฮ็ดมันสูงขึ้นว่าเด็กน้อยมันมักโดดโรงเรียนแล้วมันหม่นมาเนาะปัจจุบันผมก็เลยถามว่าต้นผักกระเสียดนี่ผักกระถินนี่ครับต้นไผ่เนี่ยมันโน้มไปทางบัดบักคู่นี่ตัดได้บ่พะน่ะโอ้ยเขามาตัดเลยผมหวังสิบาดนี้ก็อยากเข้ามาเป็น10กว่าคนล่ะตัดยังกองอยู่ผมก็เลยกลับมาจากขอนแก่นป้าเบิงเอาคือเรียบดีแต่ว่าคือดีแต่ว่าซั่นก็เลยโทรบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่ตัดต้นไม้เสียอย่างเดียวโทรออกว่าซั่นเป็นหยังล่ะมันเป็นหยังมันเขาเฮ็ดหยังเสียหายบ่ตัดแล้วบ่เก็บให้ผมแหมมันมีคนมาเก็บให้คือสิดีเนาะไปเฮ็ดฟืนแน่แล้วโอ้ขึ้นไปซั่นนี่แหละครับถ้าที่ดินตรงไหนที่เขาจะรังวัดใหม่เขาต้องมีหนังสือมาหาเฮาก่อนประมาณ1สัปดาห์ฮอดมื้อลังวัดเฮาต้องไประวังแนวเขตนะครับคันมันปากล้ําปากยามเฮาก็โตแย้งแต่ของบ้านชูศิลป์นี่บ่ต้องไปโตแย้งหยังเพราะมันเป็นกําแพงเก่าอยู่แล้วก็เลยว่าบ่เป็นหยังเพิ่นก็สิวัดให้มันยังซําใดเท่านั้นบ่เป็นหยังเฮาบ่เซ็นก็ได้นะครับหรือบ่สะดวกไปยืนคุมเฮาจะให้จ้างคนโอ้ว่าจ้างคนมอบอํานาจให้พี่ให้น้องไปยืนเบิ่งก็ได้ยืนเบิ่งทีหน้าเฮาล่ะว่าเขาล้ํามาบ่คันเฮาบ่ติดใจนะครับเขาก็บ่เป็นหยังเขาก็บ่เอิ้นเฮาก็ถือว่าเราไม่ติดใจได้รับหนังสือแล้วไม่ติดใจไปดูการรังวัดที่ข้างเคียงเขาก็เสียเฮาไปเส้นนะครับไปเส้นอยู่ที่ดินกันบ่เส้นที่ดินบ่สิมาเหตุเลยว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ติดใจที่จะมาดูการรังวัดเขาสิวางสีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดคิดว่าอยากเขาแหงที่ดินเจ้าของยันนั่นยันนี่เนาะนะครับเพราะว่าเลี้ยงที่ดินนี่คันไปแตะต้องกันปุ๊บนี่นะพี่น้องมันผิดกันดีบ่ดีได้ถึงได้ขาได้แกงกันพุ่นดินะครับเนาะบ่จะเป็นการถิ่มขยะจากฟังเจ้าของไปหาฟังผู้อื่นจังซี่นะครับหรือว่าถิ่มขยะหรือเบ่งน้ําไปหาผู้อื่นจังซี่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังการอยู่ร่วมกันนะครับเฮียนข้างๆการอยู่ร่วมกันนะครับแม่นสิบ่เว้ากันว่าหยังกันต่างคนต่างก็ยืนในตลาดคือกันต้องเฮ็ดให้ดีๆนะครับจังน้ําเฮาน้ํามาน้ําเสียเฮาสิระบายลงคลองหน้าถนนเนี่ยเขาสิปล่อยไปทางเฮียนเขาบ่ได้นะครับกับมันกับแพงเขาก็จะหาทอหมูทอเปื่อยนะครับราคาบ่แพงหรอกทอละร้อยกว่าบาทเห็ดทอเงี้ยวไปถึงถนนเนาะอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับทอเปปซิลอนนี่สีฟ้าๆนะครับราคาบ่แพงเนาะเห็ดจังซั่นนะครับรวมถึงเฮาซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามันไหลไปเฮียนเขาเจ้าของสินะครับเป็นขี้ซีกนะเนี่ยตัวนี้มันสิผิดใจกันนะครับพิษกันได้ลังเสียกันด่ากันจมกันไปนะครับนอกจากนั้นกับเรื่องของหมาสุนัขเนี่ยเฮียนเฮาหรือแมวสิแล่นไปกัดเขาแมวเฮียนนั่นมักเลี้ยงแมวเฮียนเฮามักเลี้ยงหมาแมวกับหมาบ่ถือกันอยู่แล้วนะครับโอ้ยแล่นไล่กันนี่โอ้ยนะครับ
นั่นแหละมันจะได้ผิดใจกันนี่ยังเขาว่าเขาจะให้ซอยจังไดเนาะก็ว่าไปเขาเป็นหมาโอ้ยเขาเป็นเจ้าของหมาเนี่ยบอกไปมากสิเป็นหมาสวัสดีคุณครูฝ้ายพัชรานะครับและก็สวัสดีแมนนี่จันพินพี่น้องทั้งปุ่นละน้องแว่งน้องแว่งนางเนาะเอาขึ้นฮอกกินถึงยืดเด้อกันได้ฟังอยู่เนาะนะครับคุณแม่ของนุ๊กเกอร์นะฮะคู่ฝ่ายจากใส่ละจากยโสธรพรุ่งนี้ลองอยู่ไหมคะบ่อยู่เด้อครับเด้อเอาเดี๋ยวตอบให้ไม่อยู่ครับอยู่บ้านนะครับอย่ากินแฟนดิบนะครับขันตั้งแต่กับมะยามก็ได้ยี่ว่าปีมะรดดีๆต้อนรับมะเหลียนน้ำจากชั่วโมงก็ดีเนาะขันประมาณก็สิไปหากินกาแฟอ้อมบ้านอยู่นี่แหละนะพี่น้องเอาวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเผาทีเจ้าของเผาหน้าเจ้าของมีควรไม่ยั้งไปล่ามหน้าผู้อื่นเขาสามารถเรียกเงินได้นะครับขันว่าไห้ฟ้องเอาขันว่าไห้มีติดคุกนะฮะขันว่าไห้นี่ติดคุกเด้7 ปีจำคุกนะครับหลังจากนั้นเขาสามารถฟ้องเอาเงินค่าเสียหายใหม่หน้าก็เจ้าใหม่เงี้ยก็เจ้าฟ้องเอาฟ้องแล้วบ่มีเงินไห้ไปเฮ็ดจังได๋บ่มีเขาก็ยึดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดเช่นมีไห้มีหน้ามีรถมีหยังเอามาขายแต่คันฮู้ว่าเขาสิบังคับทรัพย์สินแล้วฟ้าวขายนี้นี่ผิดบ่ผิดครับผิดเป็นช่อโกงเจ้าหนี้อุ๊ยอีกเด้บัดนี่ยากไปอีกฮู้อยู่แล้วว่าเขาสิยึดที่ดินเจ้าของมาขายทอดตลาดก็ฟ้าวโอนให้ผู้อื่นไปจังซี่นะครับเนาะเข้าใจเนาะฝนตกบ่น้อยบ่ตกครับอยู่ว่าปีครับพี่น้องทั้งบัดตำแง่อำเภอว่าปีปทุมนะครับหลวงตามหาโชคอย่างหลังอ่านเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเนาะเป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะครับบ่ตกหรอกครับมื้อนี้บ่ตกแต่ว่าคนบอกว่าภายในคืนนี้นี่นะฮอดมื้อคืนเช้า18 นาฬิกาฝนสิตกน้อยเอ็ดสารคามยกเว้นกาฬสินธุ์บ่ตกนะฮะสิตกอยู่ประมาณ 60% เด้อพี่น้องตกหน่อยตกหลายก็สร้างวางแรงตกมาจวดนึงก็หายไปนะครับเลยบ่ได้หดสวนซ้ําบักอือก็เลยเหี่ยวเอามาฟังงานเพลงกันก็แล้วกันเนาะงานเพลงที่ขอมาโทรมาทําไมบ่ฮู้ว่างานเพลงนี้เป็นงานเพลงของที่2000ปีขอมามันถือกันบ่เพลงนี้ผมเดาๆเพลงเด้อนะครับเอาลองหลายๆคนบ่เอาฟังเบิ่งครับผู้ใดโทรมาเนาะบัดนี้เดี๋ยวเด้อ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: พอตะท้อพอตะท้องพอตะใส่เด้อสั่งบ่พอใส่นะไฟหมิ่น
1: ช่วงเสนอหน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบกพร้าวบรรเทาอาการแสบบกโขกแสบส้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

คือว่าจังสันเนาะเพลงสีหน้านวลคนอ้วนนักเลงยานหัสันงานเพลงของเดือนเพ็ญอัญไพพรนะครับนะครับหลักนมดีเจนะครับเพลงเก่าๆแหละนะครับจากทางสาวสัมผัสของอ้วนแนะนำมานะฮะจากพี่น้องท่านบ้านหนองนำลึกนะฮะอ้าวนะครับพอๆกันยานิกะสามทุ่มเคืองแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดท่านได้โทรมาก็โทรมาเด้อเมตานขอเพียงในเด้อสันหลังไม่เพียงอย่างละเพียงตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับตำแหน่งอย่างเนาะคือเดี๋ยวนี้นะครับอีกข้าวหนึ่งเอาอีกข้าวหนึ่งก็แล้วกันเนาะพี่ดองช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วงนี้ทั้งอำเภอนะครับทั้งอำเภอต่างๆอื่นๆผลกระไดมีคำสั่งมาจากกรมการปกครองให้ตรวจปัสสาวะนะครับหาสารเสพติดสำหรับผู้นำในชุมชนบ่สิเป็นนายกบ่สิเป็นไอ้ผู้ใหญ่บ้านนะตรวจผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบางผู้ซอยบางนะฮะตรวจนะครับตรวจเงียวนะครับโดยมีอสอสอาสาสมัครประจำอำเภอเนี่ยเพิ่นจะเป็นคนคุยคอยคุ้มเนาะคุยคุ้มตอนเฮานี่ปัสสาวะออกมาเฮาไปปัสสาวะบ่นะครับหรือเอาเงียวผู้อื่นมาบ่นะครับหรือเขาต้องเหนียวเดียวนั้นปัสสาวะเดียวนั้นใส่ถ้วยมาใส่ถ้วยใส่จอกมามามีตัววัดนะครับจุ่มลงไปนะครับมันก็สิจุ่มลงไปมันก็จะขึ้นนะครับถ้าผู้ใดเป็นคําผู้ใดมีสารเสพติดประเภทยาบ้านะครับเคยสูบเคยเสพหรือว่าเสพมาบ่เกิน 6-7 มื้อเนี่ยย้อนหลังมันก็จะขึ้นขีดนึงเป็นผลบวกนะฮะแต่คันตรวจแล้วมันเป็น2ขีดสีม่วง2ขีดนั่นก็คือว่าบ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาบ้ามานะครับตัวได้เฉพาะยาบ้าเด้อพี่น้องนะครับแล้วผู้ละคนบอกว่าเออเอาปัสสาวะเจ้าของมาแล้วก็เอาน้ำเหยาผสมเอาน้ำใส่น้ำในกอกเนี่ยใส่เข้าไปจังน้อยเนี่ยผลมันสิเป็นจังไดว่าซั่นมันสิเจือจางบ่เจือจางพี่น้องเห็นคือเก่าคันแม่นเฮายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้าเห็นคือเก่าเนาะเห็นเป็นขึ้นมาเป็นบวกเป็นขีดสีม่วงๆขีดนึงครึ่งนึงอยู่เก่านะครับแต่คันว่าบ่เอาเหงียวเจ้าของเข้าไปในห้องน้ําก็บ่ได้เบิ่งน้ําเนาะเข้าไปก็ทําทายเหงียวคือๆดอกแต่ว่าเอากระบวยนั่นเอาถ้วยน้อยๆนั่นเอาน้ําในห้องน้ํามาบ่มีปัสสาวะเจ้าของเม็ดเลยออกมาตรวจนะครับปรากฏว่าตรวจมันสิเป็นจังไดมันสิเจอยาบ้าบ่จังได๋ก็บ่เจอยาบ้านะครับบ่เจอว่าได้เสพยาบ้าแม่นสิเสพบ่ได้ก็บ่เจอแล้วแต่เกิดเอาน้ํามาซั่งซั่นนะครับผู้ตรวจเขาสิฮู้เลยนะครับฮู้มันสิบ่ขึ้นจักขีดเลยนะครับขีดนึงก็บ่ขึ้นขีดนึงคือผู้ที่มียาเสพติดเนาะนะครับ2ขีดครึ่งนึงก็บ่ขึ้นนะครับบ่ขึ้นจักขีดเลยนั่นแสดงมาปัสสาวะนั่นนะครับอาจจะมีนิดน้อยแล้วก็ผสมน้ำหลายๆหรือมีแต่น้ำอย่างเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เพิ่นสิให้ตรวจไหมเพิ่นสิบังคับให้เหี่ยวไหม คือการตรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านเนาะเพิ่นตรวจพ่อนะครับตรวจพ่อผู้ใหญ่บ้านก็อายุบางคนก็20 30ก็มีนะครับตรวจพ่อแล้วทั้งอำเภอทั้งปลัดอำเภอทั้งผู้ว่าเพิ่นก็ให้โอกาสเนาะให้โอกาสว่าระวังให้ล่าออกนะครับพออยู่เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคนที่ประพฤติบ่ตัวบ่ดีหรือจะให้เขาจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเขาตั้งกรรมการสอบสวนเท็จจริงนี่ไล่ออกเลยดิแล้วก็เป็นไปสมัครยังกับบ่ได้ไปสมัครผู้ใหญ่บ้านกับบ่ได้ผสมัครกับนั่นกับบ่ได้สมัครอบตบต.ยังบ่ได้เลยนะครับเพราะที่เขาจะเฮ็ดแบกลิดไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นผู้นำในชุมชนจะต้องบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดคือยาบ้านะครับตรวจนะครับนะครับตัวนี้ทางอำเภอมันเอาจริงแล้วก็หลายหมู่บ้านนะครับจำนวน8ประมาณ 8,000 หมู่บ้านมีอยู่ประมาณ200กว่าหมู่บ้านที่ตรวจพบผู้ใหญ่บ้านเนี่ยและผู้ซอยนี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคือเสพนะฮะเพิ่งกับปลดออกเลยนะครับปลดออกมีเหตุปลดออกไปเหตุให้ผู้ที่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่บัตรที่นี่ก็เริ่มหาเสียงกันวุ่นวายสมัยสมรเบิ่งดีหรือยังดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดไปยุ่งเกี่ยวกับแนวนี้มันจะมีกรรมนะครับมันจะมีกรรม
มีกรรมในศาสตร์นี้ล่ะนะครับเช่นผู้ใดไปค้าขายผู้ใดไปค้าน้ำเสียบน้ำสังเกตเลยพี่น้องพวกเนี้ยพ่อเฒ่าโตมาเนี่ยมันสิโตเหลือจะมีโรคมีนั่นดอกโรคที่บ้านเมืองเขาว่าเป็นน่ะเป็นนะแล้วก็อาจจะตายไปในระยะอายุพอสมควรจังเฮาเนี่ย60 70ปีป่วยตายไปเนาะแต่ว่าพวกนี้สิเป็นโรคนึกอื่นน่ะโรคอีหยังล่ะโรคที่เขาจะว่าเป็นกันนะนะครับอืมเป็นโรคเกี่ยวกับพวกปอดพวกหยังนี่ล่ะนะฮะเออแต่ว่ากับบ้ากาบอกผู้อื่นว่าเจ้าของนี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพวกละคนก็เก็บเป็นความลับจนว่าเจ้าของตายก็มีนะครับอืมเนาะเอาอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เด้อครับบ่ได้มีลูกหลานมีพี่น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เอาจริงเพิ่นก็ตรวจบ่แม่นตรวจทีเดียวเด้ตรวจเป็นระยะตรวจก็บ่บอกซ้ําว่ามื้อนี้สิตรวจไปประชุมปึ๊บนะฮะสิตรวจนะครับอืมทางเสียเขาเจ้าก็คณะกรรมการเพิ่นก็ออกมาในหมู่บ้านนั้นเลยบ่บอกออกมาเห็นพยาบาลบ่บอกนะครับอืมผู้ใดผู้ใดเสพยาบ้าเนี่ยมันสิอยู่ในร่างกายประมาณ7มื้อหลังจากเขาเสพมื้อนี้นับไปอีก7มื้อนะครับมันจะก็ยังมีอยู่ปัสสาวะนี่ย้ําไปตรวจมันจะขึ้นขีดสีม่วงขีดนึงอยู่แล้วนะครับภายใน7มื้อผู้ละคนเสพมาแล้ว2 3มื้อ4มื้อเออ4มื้ออ่ะ4มื้อมันสิอยู่เข้มๆอีหลีคือ4มื้อนะครับคัน4มื้อมือเขามือที่หาผลมาตรวจเนี่ยมันจะเห็นอยู่แต่มันเห็นจางๆอยู่นะครับอืมเห็นจางๆแต่ก็ให้สงสัยได้ว่าคนเนี่ยอาจจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนก่อนเขาสิมาตรวจปัสสาวะนะครับอืมแต่ก็บ่ได้เอาอยู่3มือ4มือนี่รับรองนะครับตรวจพอเจอแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้ลงคนกันคันร่างกายแข็งแห้งมันก็สิเหมือนไปไว้เพราะมันจะขับออกไว้นะครับเช่นร่างกายแข็งแห้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดจังแข็งแห้งบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยนะครับเสพเข้าไปประมาณมือที่4มันก็เริ่มจางแล้วที่5ก็เริ่มหายแต่ว่ากับบางคนอ่อนๆแอๆเนี่ยอ้อๆแอๆซีๆบ่มีเวียกหยังสูบแล้วก็นอนเว้นกินข้าวยัน7มื้อก็บ่เหมือนตรวจย้ําไรก็พอนะพี่น้องเออเนาะอันนี้บ่เป็นความรู้ให้พี่น้องฟังเนาะนะครับทั้งอำเภอเอาจริงถามว่าตำรวจล่ะตำรวจตรวจบอตรวจคือกันนะครับจังบาวยุสินนี่ก็ตรวจเพิ่นสิตรวจอยู่ประมาณเดือนหนึ่งสิตรวจอยู่ประมาณเทื่อเดียวแต่ว่าเพิ่นสิบ่บอกว่าตรวจมื้อใดเพิ่นหัวหน้าสถานีจะเอิ้นประชุมนะครับเอิ้นประชุมปุ๊บพอประชุมทุกคนมาทุกคนว่าซั่นมาทุกคนมากับลงสื่อแล้วก็มันก็สิมีเจ้าหน้าที่ยืนคุ้มให้ไปเงียวในห้องน้ำแหละนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยกล้วยได้หน่อยมากครับตรวจคือกันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ตรวจคือกันเด้พี่น้องโดยนายกเป็นผู้ควบคุมนายกต้องตรวจก่อนหมู่นะฮะอันนี้หัวหน้าสถานีผู้กำกับก็ต้องตรวจก่อนหมู่คือกันนะครับตรวจได้เห็นนะครับว่าเบิ่งน้ำกันนะครับถ้าผู้ใดมีจังซี่นะครับเพิ่นก็สิบอกว่าเสี่ยงเด้อเศร้าเด้อคันบ่เศร้านี่เพิ่นก็สิมีขันถึงขนาดไล่ออกพุ่นน่ะนะครับพี่น้องนะครับไปยุ่งเกี่ยวบ่ได้เด้แนวมื้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับว่าจะเป็นทั้งอำเภอทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจทหารมันก็ตรวจอยู่แล้วตรวจตลอดมีการซุ่มตรวจโดยไม่ได้บอกก้าวล่วงหน้าเนาะนะครับอย่างมีการตรวจเข้มอีหลีนะครับพี่น้องเนาะอันนี้บอกให้ฟังเอาเวลาเบิดเวลาแล้วพี่น้องเพ่งกับอะไรดอกมือนี้นะครับเศร้าสามแรงสามแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการเนาะได้ปะนะครับได้ยินได้เนาะนะครับมีสำนีมาอีหลีนะครับเดี๋ยวตำแหน่งที่ไม่ต้องการตำแหน่งที่ไม่ต้องการเขากินตลาดพูดลาบกันแล้วกันเนาะนะครับเศร้าสามแรงสามขากไม่เสริมแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับจบแล้วบอจุสินนะครับต้องจากลาพี่น้องไปสะก้อนพอกันไหมวันจันทร์ไม่ได้จัดเด้อพี่น้องนะครับวันจันทร์อังคารพุธบอจุสินไม่ได้จัดเด้อครับวันจันทร์เป็นมือวันหยุดหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชานะครับนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยบ่ได้หยุดเด้อครับวันที่2นี่เป็นวันอังคาร2มิถุนายนเนี่ยข้าราชการหน่วยงานอื่นยังทำงานตามปกติวันที่2นะครับแต่วันที่1วันจันทร์เนี่ยธนาคารสำนักงานที่ดินที่ว่าการปิดเด้อครับยกเว้นพวกตำรวจทหารหรือว่าพยาบาลกู้ภัยเขาจะมีเว้นกันอันนี้บ่ปิดนะฮะเพราะในวันที่1นะครับบ่ได้สิไปธนาคารนี่ปิดนะครับวันที่2เปิดปกตินะครับวันที่3นะฮะวันที่3ก็เป็นวัน
พระราชสมภพของราชินีนะครับนะครับโอ้ไงคือวันเกิดเพิ่นล่ะวันที่3มิถุนายนนะครับก็มีการบำเพ็ญประโยชน์มีการถวายพระพรมีการทำมีที่อยู่ที่ว่าการอำเภออันนี้ก็หยุดอีกนะครับแต่ว่าผู้ใดสิไปทำธุรการการเงินสามารถไปได้ที่ห้างสรรพสินค้าเพิ่นเปิดคือก็แม่นที่เป็นวันปิดกระสางแต่คันเป็นธนาคารออมสินอย่างติดตั้งน้ำถนนถนนนี่เพิ่นปิดนะครับวันที่3มิถุนายนและก็วันที่1นะครับวันที่2เปิดเพราะนั้นบาจูสิงบ่ได้อยู่วันที่1 2 3โทษนะ1 2 3บ่ได้อยู่เด้อบอกไปทางไว้ก่อนนะครับสิบ่ได้จะอาจจะเป็นเทพเนาะพ่อจะเดินทางไปต่างจังหวัดพุ่นละทางประจวบคีรีขันธ์พุ่นละเนาะก็จะพาไปเที่ยวกับไปมีโอกาสไปกับไปได้เนาะนะครับเอาไว้สมิสเกินเนาะพอกันไหมในมือต่อไปพุ่นละมือใดก็มือนั่นละอุ้ยบอกคือเนาะพุ่นละวันที่3ยังมือแรกอาจจะมาจัดเล็กยังมือแรกหรือว่าสั่งกับวันที่4ไปสั่งที่5เนาะครับสำหรับมือนี้เอาไว้สมิสเกินเนาะรับฟันดีลาติสวัสดิ์นะครับ

0: 对，
1: พี่พาดาเขามาอยู่ที่นี่กับเราด้วย
2: ไม่ได้นะพี่แล้วฉันจะรู้จะอยู่ยังไงล่ะ
1: พี่ให้ตำแหน่งเอื้อยเป็นเมียหลวงเชิญดาเป็นน้อยก็แล้วกัน
2: อย่าทำอย่างนี้ก็เชิญเลยนะพี่อุตส่าห์ห
3: อบผ้าเฮ้ย
2: แม่มา
3: เป็นครอบครัวเดียว

0: ฉันจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมของลูกนะพี่
1: นะยืมไปหมุนก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการ04ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐ

โดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2

0: 2โมงเศร้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
1: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
0: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงดีขอให้บ่ได้มาสู้จบอีกงานจนสิ้นที

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ระวังเสียงฟ้าห้องตึกสับผู้กระดึงไปเฮ็ดบ้าผู้เก่าระวังเสียงฟ้า

บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องกบเท่านั่ง

พวกเราเป็นผู้มีบุญวาสนามากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเราจะได้พบท่านก็ยากเมื่อพบท่านแล้วจะได้ฟังธรรมท่านก็ยากได้ฟังธรรมแล้วจะได้บวชปฏิบัติอยู่ใกล้ท่านก็ยากหรือแม้แต่บวชแล้วจะมีศรัทธาก็ยากก็ลำบากท่านว่าอย่างนั้นผู้บวชแล้วเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็มีนะอย่านึกว่าถ้าบวชแล้วจะได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าให้พากันเข้าใจดังนั้นผู้รู้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ให้รู้แจ้งแทงตลอดนี้จึงหาได้ยากบุคคลที่มีเจตนามีศรัทธามาสอนพวกเราให้เกิดความรู้ความเห็นในความดีความชั่วในบุญในบาปนี้ก็ยากและจะได้ฟังธรรมของท่านนั้นก็ยากอย่างเราฟังธรรมกันโดยทั่วไปทุกวันนี้ก็ฟังแต่นิทานพื้นบ้านเรื่องการเกตบ้างสินชัยบ้างแตงอ่อนแตงแก่บ้างฟังกันเล่นๆอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิยายฟังกันสนุกเฉยๆถ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามันได้บุญนะได้ในปัจจุบันนี้นี่แหละคำที่จะสอนสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่ง่ายถ้าคำสอนใดไม่เป็นไปเพื่อหายพยศลดมานะละความชั่วแล้วก็ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของพวกเดียรถีของพวกชาวนิครนมันไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้ระบายความทุกข์ออกจากใจไม่หายสงสัยยังไม่ถูกธรรมะผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะแล้วจะปฏิบัติธรรมนั้นยากมันยากจะได้เห็นยากจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นควรรู้ได้ไตร่ตรองและเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านไม่ได้สอนต่ำสอนสูงอะไรท่านสอนพอดีสอนธรรมตามบุคคลเหมือนอย่างเด็กตัวเล็กๆมีกำลังน้อยท่านก็ไม่ให้แบกหนักให้แบกพอดีมันก็แบกไปได้ผู้ใหญ่มีกำลังมากท่านก็ให้แบกสมกับกำลังของผู้ใหญ่นี้ก็ได้ประโยชน์เรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันใดพวกเราจะมีวัดวาอารามปฏิบัติอย่างนี้ก็หายากไม่มีทุกการนะโยมมีเป็นบางครั้งบางคราวนานๆเราจึงจะได้พบครั้งหนึ่งบางคนบุญไม่มีวาสนาไม่ถึงก็ไม่เห็นอย่างนี้ก็มีอาตมาเห็นโยมคนหนึ่งอยู่บ้านอาตมาที่บ้านก่อนบ้านอยู่ริมวัดแกไปไหนมาไหนก็เดินผ่านวัดทุกวันแต่ไม่รู้จักอะไรแกเคยฟังเทศก็ฟังแต่แหล่มัสซีแหล่ใส่หูจนหูจะหนวกก็ไม่รู้จักธรรมะต่อมาย้ายบ้านไปอยู่อำเภอวานอนวาดโชคดีที่ได้ไปฟังธรรมเห็นบุญเห็นบาปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลับมาคราวนี้เลยบวชเป็นพระแกบอกว่ามันชั่วจริงๆครับอาจารย์นี่แหละอยู่ใกล้วัดน่าจะได้บุญได้กุศลแต่ไม่รู้เรื่องสมกับที่ท่านว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวอยู่บนหัวกลิ่นบัวบ่ต้องแมงผู้ง่องบินพายแอวมาเอาเกสาดอกบัวไปจ้อยกบอยู่กอบัวแต่ไม่รู้จักบัวดอกบัวจะบานจะตูมจะร่วงจะโรยก็ไม่รู้เรื่องวันดีคืนดีอาจโดนด้ามเสียมเคาะร้องนี้ฉันใดตาแก่คนนั้นก็เหมือนกันอาตมาเคยเทศให้ฟังว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวนี่บรรพบุรุษของเราท่านว่าไว้ถูก
อยู่ใกล้วัดใกล้วาน่าจะรู้จักธรรมะแต่ไม่รู้เรื่องเลยหนีจากบ้านไปอยู่ที่อำเภอวานอนจึงได้ไปฟังเทศพระกรรมฐานที่โน่นนี่ท่านว่าธรรมโมจตุรโภโลเกการที่จะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเป็นการยากการทำบุญจะถูกบุญนี้ก็ยากนี้ก็ลำบากบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ยากลำบากเพราะอะไรเพราะกระจกเรามันไม่สว่างยังไม่มีปัญญาพวกเราจงเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราทรงเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เป็นสัตว์สาวาสิ่งขนาดนกกระจาบจนโตถึงช้างหรือในระหว่างที่เป็นมนุษย์ท่านก็เป็นหมดทุกอย่างเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนยากคนจนท่านก็ผ่านมาได้เราก็เหมือนกันจะอยู่ป่าอยู่เขาไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะบุญของเรามีอยู่เท่านั้นแต่เราสามารถทำดีได้ถ้าจะทำมือเราก็มีร่างกายเราก็มีตาหูเราก็มีได้เห็นได้ยินได้ฟังมีผู้แนะนำพร่ำสอนอยู่นี่เรียกว่าสะสมทุนของเราคือเราจะลงมือทำมาค้าขายวันไหนก็ได้เพราะสมบัติเรามีแล้วมีสมบัติแล้วมีเครื่องรับแล้วเมื่อได้ของไม่ดีเราทำให้มันดีได้มันผิดทำให้ถูกก็ได้มันแก้ได้พระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายก็ดีท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาก่อนท่านเคยเป็นชาวไร่ชาวนาขี้เหล้าเมายาเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยมาเหมือนกันคือยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคนไม่รู้จักก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เมื่อรู้แล้วท่านก็เลิกท่านก็ละถอนออกมาได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจรู้นั่นรู้นี่ตรัสรู้ธรรมะได้เรื่องตรัสรู้ธรรมะเราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะก็นึกว่าเป็นเรื่องของท่านทุกอย่างไม่ใช่นะเป็นเรื่องของเราทุกคนก็ได้อันไหนรู้แล้วละนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของเราเหมือนเราเคี้ยวกินอะไรบางอย่างรู้สึกคันรู้แล้วก็ขายทิ้งความรู้ชนิดนี้แหละปุถุชนเราควรรู้เหมือนหัวกลอยเมื่อรู้ว่ามันคันกินไม่ได้เรายังจะกินอยู่หรือก็มีแต่จะทิ้งเท่านั้นมันรู้อย่างนี้แหละทีนี้รู้ซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันผิดไม่เป็นประโยชน์เดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นพิจารณาแล้วรู้ได้นี่เรียกว่าความรู้อันหนึ่งถ้ามันรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสามารถคลี่คลายจิตใจของเราได้อย่างเราจะทำดีใครว่าไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่ทิ้งเราทำถูกอยู่ใครว่าผิดเราก็ไม่ทิ้งเราไม่บ้าเขาว่าบ้าเราก็ไม่ทิ้งไปเป็นบ้าอย่างเขาว่าแต่คนเราชอบทิ้งเจ้าของเราไม่บ้าเขาว่าบ้าก็โกรธเลยเป็นบ้าอย่างเขาว่าเราทำดีเขาว่าไม่ดีไปโกรธเขาเลยไปเอาของไม่ดีกับเขามันทิ้งเจ้าของอย่างนี้แหละไม่รู้ตามความเป็นจริงของเจ้าของภาษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นก็สอนให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่แหละพวกเราที่เป็นปุถุชนให้เป็นอริยชนเหมือนเราจะสร้างบ้านเรือนเราก็ต้องหาสิ่งที่ยังไม่สำเร็จจะเป็นเสาเป็นขื่อเป็นแปรมันไม่ได้สำเร็จมาเลยทีเดียวหรอกเราต้องไปแปลงสภาพมันขึ้นมาเสาเรือนก็ดีเดิมเกิดจากไม้ที่มันยาวมันคดอยู่ซึ่งรวมอยู่กับต้นไม้นั่นแหละเราต้องไปเลื่อยไปแปรรูปออกมาคนฉลาดก็สามารถนำเอามาสร้างบ้านเรือนได้เราก็เหมือนกัน
ยังเป็นปุถุชนอยู่มีลูกมีเมียมีอะไรต่างๆเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเรารู้จักการภาวนารู้จักธรรมะแล้วก็สามารถระบายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดออกได้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่น้อยก็มากเหมือนกับเราแบกของหนักเมื่อเอาไปทิ้งไปทีละน้อยทีละน้อยทิ้งบ่อยๆมันก็เบาได้เมื่อทิ้งไปทิ้งไปผลที่สุดก็วางหมดเหมือนกับเราแบกไม้ฟืนนั่นแหละเมื่อถึงกระท่อมก็ทิ้งโครมเลยมันก็เบาเห็นไหมล่ะนี่ความเบาเป็นอย่างนี้ความชั่วทั้งหลายที่เรานำมาให้หนักใจเราค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจมันก็ค่อยสว่างสวยของยากก็เลยกลายเป็นของง่ายของมืดมันก็สว่างของสกปรกมันก็สะอาดรู้จักหลักประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นรู้เรื่องอย่างนั้นคือธรรมะถ้าไม่รู้เรื่องท่านบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เราก็ไม่รู้อะไรคนเราถ้าไม่ได้อบรมธรรมะก็เหมือนกับนักมวยที่ไม่ได้ซ้อมหรือเหมือนหมอลำที่ไม่ได้เรียนถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลยจะเป็นอย่างไรจะน่าฟังไหมจะน่าฟังได้อย่างไรเพราะไม่ได้ท่องกลอนลำเลยมวยไม่ได้ซ้อมก็เช่นกันพอขึ้นเวทีคู่ชกเขาก็จะเลือกชกเอาตามใจชอบนั่นแหละฉันใดเราอยู่กับลูกหลานกับสิ่งของสกลร่างกายล้วนแต่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงวันนี้เสียไปพรุ่งนี้ได้มาวันนี้ดีใจพรุ่งนี้เสียใจมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนทั้งภายนอกภายในสกลร่างกายไม่แน่นอนทั้งนั้นวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจเจ็บโน่นปวดนี่ก็ได้มันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่เข้าใจก็น้อยอกน้อยใจในสิ่งเหล่านี้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้อัจฉตาธรรมมาธรรมภายในของภายในคือสกลร่างกายของเรานี้บางทีเจ็บโน่นปวดนี่เจ็บขาปวดท้องมันไม่แน่นอนพหิทธาธรรมมาธรรมภายนอกคือของผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆเช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นพวกเรามีทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็เหมือนกันถ้าพูดไม่ถูกใจก็โกรธถ้าพูดถูกใจก็หัวเราะเอามะขามเปรี้ยวมาให้ทานก็หลับตายี้เหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าหวานก็หวานเหมือนกันมันเหมือนกันโดยสันฐานลักษณะจิตใจนี้ก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เราอาศัยอยู่เคยรู้เรื่องแต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ของเราอันนั้นของเขาอันนี้ของฉันอันนั้นของคุณเกิดเรื่องเกิดราวจนยิงกันฆ่ากันความจริงมันไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อยังอยู่ก็ทำมาหากินไปผลที่สุดแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปหรอกตอนมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปทำมาไว้ตรงนี้ก็ทิ้งตรงนี้ถ้าคนรู้จักธรรมะแล้วก็ผ่อนผันได้อภัยกันได้บางสิ่งบางอย่างผู้ไม่รู้อะไรก็เอาแล้วไม่ยอมกันอาตมาเคยเห็นหมาตัวหนึ่งเอาข้าวให้มันกินมันกินแล้วกินไม่หมดมันก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นอิ่มจนกินไม่ได้แล้วก็ยังนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละนอนซึมประเดี๋ยวก็ชำเลืองตาดูอาหารที่เหลือถ้าหมาตัวอื่นจะมากินไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขู่โอ้ไก่จะมากินก็ห้องห้องห้องท้องจะแตกอยู่แล้วจะให้เขากินก็ไม่ได้หวงไว้มาดูคนก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักธรรมะธัมโม
ก็ไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ถูกกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตใจแม้จะมีสมบัติมากมายก็หวงไว้ไม่รู้จักเฉลี่ยเจือจางแม้แต่จะให้ทานแก่เด็กยากจนหรือคนชราที่ไม่มีจะกินก็ยากอาตมามาคิดดูว่ามันเหมือนสัตว์จริงเนาะคนพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์เลยพระพุทธองค์ตรัสว่ามนุษย์ดิรัจฉาโนมนุษย์เหมือนสัตว์ดิรัจฉานเป็นอย่างนั้นเพราะขาดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้พากันมีศีลความมีศีลดีอย่างไรบางคนว่ามีศีลแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานก็คือเรื่องความสุขหรือความดีทั้งหลายถ้ามีศีลธรรมแล้วอยู่กันสบายไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนใส่หมู่ใส่คณะใส่บ้านใส่เมืองใส่พี่ป้าน้าอาใส่เจ้าใส่นายบ่าวไพร่ราษฎรไม่มีถ้าเรามีศีลธรรมก็อยู่เย็นเป็นสุขสมกับที่พระท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเวลาให้ศีลสุดท้ายท่านสรุปอย่างนี้พวกเราว่าม้วนศีลคือสรุปหรือบอกอานิสงส์ทำไมจึงว่าม้วนศีลก็เหมือนเราสารตะกร้านั่นแหละสารแล้วเราก็ม้วนขมวดปากมันแล้วทำหูใส่ทำสายใส่สีเลนะสุขติงยันติจะมีความสุขเพราะศีลมีความสุขเพราะทำถูกนายจ้างกับลูกจ้างมีความซื่อสัตย์ต่อกันหรือบ่าวไพร่ราษฎรพี่น้องก็ซื่อสัตย์ต่อกันมันก็สบายเท่านั้นสีเลนะโภคสัมปทาสมบัติทั้งหลายก็มีขึ้นมาถึงมีน้อยก็สบายมีหลายก็ไม่ลำบากไม่แก่งแย่งกันนี่คือความสบายถ้าพูดถึงศีลเอากระเป๋าวางไว้ริมทางก็ไม่หายของอยู่บ้านก็ไม่หายสบายถ้าคนไม่มีศีลล่ะอยู่ในกระเป๋ากางเกงมันยังแย่งเอาเลยคนแก่ขึ้นรถไฟเอาสตางค์ใส่กระเป๋าเสร็จพวกนั้นคนแก่ตกรถเลยนี่ถ้าไม่มีศีลมันเดือดร้อนอย่างนี้มันเป็นทุกขติยันติไม่ใช่สุขติยันติทุกข์เพราะเบียดเบียนกันกูเอาของมึงมึงเอาของกูท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาเพราะฉะนั้นผู้มีน้อยก็สบายตามน้อยผู้มีมากก็สบายตามมากเหมือนสัตว์หรือแมลงบางจำพวกมีสองขาเท่ามนุษย์นี่ก็สบายมีสี่ขาก็สบายมีหลายขาเหมือนกิ้งกือมันก็สบายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีศีลใครมีมากก็สบายใครมีน้อยก็สบายจะไปหาที่ไหนกันล่ะไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่ชาติไหนชาติปัจจุบันนี้แหละถ้าพากันสร้างบุญสร้างกุศลคือสร้างจิตใจของตนคนทุกวันนี้สร้างบุญไม่รู้จักว่าบุญอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องพากันไปทำบุญก็ไปลื่นเริงสนุกสนานกินเหล้าเมายาก็เสร็จกันแค่นั้นสนุกเท่านั้นบุญกุศลคือความดีไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายดังนั้นจึงว่าเราไม่เคยได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลยเวลาของหายลูกตายเมียตายจึงพากันร้องไห้ตาเปียกตาแฉะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้ซ้อมไว้ไม่รู้ว่าของมันเกิดได้ตายได้มันหายเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะดูสิ
บ้านไหนเมืองไหนมันก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านให้มาภาวนาภาวนาคืออะไรคือมาทำจิตใจให้สงบซะก่อนปกติใจมันมีอะไรหุ้มห่ออยู่เป็นใจที่ยังเชื่อไม่ได้ถ้ามาทำให้สงบแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาใจมันก็สบายสงบมันจะแสดงอะไรออกมาเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณมันจะค่อยพิจารณาไปเกิดความรู้ว่าอันนี้มันพาดีพาไม่ดีพาผิดพาถูกท่านให้พิจารณาอันนี้ก่อนเรียกว่าสมถะภาวนาเมื่อใจเราสบายมันสว่างมันขาวมันสงบความนึกคิดที่จิตใจก็สบายขึ้นมันต่างจากความนึกคิดของคนที่ไม่สบายใจมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจคือคนนึกคิดไม่ดีใจไม่สบายคิดไปทั่วคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดไปสารพัดคิดแต่เรื่องไม่สบายนั่นแหละถ้าใจสบายล่ะคิดไปไหนก็มีแต่เรื่องสบายเรื่องสงบเรื่องระงับมีแต่เรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าจิตใจมันเป็นแล้วก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านจึงให้พิจารณาเรียกว่าภาวนาอย่างพวกเราทั้งหลายที่พากันทำวันนี้บางคนอาจไม่เคยทำเลยเคยแต่ไปเรียนเอาคาถากับคนนั้นคนนี้ได้คาถาแล้วก็ไปภาวนาให้พ่อให้แม่ให้คนโน้นคนนี้สัตว์โน้นสัตว์นี้ให้ตนเองไม่มีตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่นจะเอาความดีที่ไหนไปให้เขาอย่างเราจะภาวนาให้พ่อแม่หรือใครก็ตามทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วเรื่องแรกเราต้องภาวนาให้ตัวเองก่อนเพื่อชำระความชั่วออกจากจิตใจให้ความดีปรากฏขึ้นในตัวเราต่อจากนั้นจึงแผ่ความดีที่ตนมีตนได้ให้แก่คนอื่นอย่างนี้จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าให้ทั้งที่ตนเองไม่มีนี่คือความเข้าใจผิดภาวนาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ที่ไม่ดีทำให้มันดีใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศลการสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการฟังธรรมเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดเป็นเหตุที่จะให้บุญเกิดบางคนจะทำบุญแต่ละทีก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆซะก่อนเลยไม่ได้ทำสักทีเห็นคนอื่นทำก็ออนซอนกับท่านคิดว่าเพิ่มบุญหลายเนาะคนไม่รู้จักบุญไม่ใช่อย่างนั้นการละความชั่วละความผิดมันก็เป็นบุญแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังพระธรรมเทศนาทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้แล้วคนเราสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ทานเท่านั้นเพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศเรื่องทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีแต่ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจคนส่วนมากจึงมักเข้าใจกันว่าการทำบุญคือการนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆคนยากคนจนก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กล่าวความจริงเรื่องการให้ทานท่านแบ่งไว้3ระดับคือการเสียสละสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมีการสละอวัยวะจัดเป็นทานอุปบารมีการสละชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบารมีหรืออีกอย่างหนึ่งว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
ยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญให้ทานได้โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองคืออภัยทานซึ่งทุกคนสามารถทำได้และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่างให้พากันเข้าใจบางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานได้ผลอานิสงส์มากก็ทุ่มเทใส่จนหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องส่วนคนรู้เรื่องมีขนาดไหนก็ใช้ไปขนาดนั้นมันอยู่ที่การกระทำถ้าทำถูกมันเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างนั่นแหละตัวอย่างเช่นการช่วยเขาขุดบ่อน้ำริมถนนเราผ่านไปก็ได้เห็นเขาทำอะไรก็ช่วยทำถามว่าได้บุญไหมตอบว่าได้ได้อย่างไรการช่วยเขาขุดบ่อน้ำต่อไปภายหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำใครผ่านมาก็ไม่ต้องซื้อกินเพราะเป็นน้ำสาธารณะให้ความสุขแก่มนุษย์ทั่วๆไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราอยู่ศาลาก็ช่วยเขาปัดกวาดช่วยเขาถอนหญ้าเขาทำอะไรเราก็ช่วยไปอาศัยบ้านเขาอยู่ก็เหมือนกันจะเป็น2วัน3วันก็ต้องช่วยเขาทำในสิ่งที่เราทำได้นี่เรียกว่าบุญบุญมันอยู่ที่ใจของเราบ้านไหนมีบุญเรารู้ได้คนในบ้านรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ทำอะไรก็มีความสุขมีความหมายคนไม่รู้จักบุญก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละจะทำบุญแต่ละครั้งก็ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวไม่รู้จักเสียเลยจริงๆบุญไม่ลำบากอย่างนั้นนะง่ายๆทำไปแล้วสบายคิดขึ้นมาตอนไหนก็สบายใจจะอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็สบายไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วเป็นอย่างนั้นโยมผู้ชายก็รู้เรื่องโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงก็รู้เรื่องโยมผู้ชายคนหนึ่งโมโหอีกคนหนึ่งก็เฉยซะปล่อยซะมันก็สบายถ้าไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ทะเลาะกันทั้งเช้าทั้งเย็นกูหนึ่งมึงสองไม่รู้จักหยุดผลที่สุดก็พังมันก็เดือดร้อนถ้ารู้จักศีลรู้จักธรรมไม่ต้องเถียงกันหรอกพูดกันคำสองคำก็รู้เรื่องหยุดมีความเคารพกันอย่างนั้นผู้ไม่มีศีลมีธรรมก็ดันกันอยู่นั่นแหละกูสองมึงสามกูสี่มึงห้าเอาตลอดคืนเลยอย่างนี้เรียกว่าหาความไม่ดีมาใส่ตัวเองคือยังไม่เข้าใจธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วโยมผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสบายซื่อสัตย์ต่อกันจะพูดอะไรก็พูดแต่คำจริงคำสัตย์ไม่นอกใจกันอันไหนผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่าเก็บเอามาพูดมันก็จบอันนี้ไม่อย่างนั้นของเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ขุดค้นมาว่ากันจนเกิดทะเลาะกันวุ่นวายอยู่ในวัดวาอารามพระเจ้าพระสงฆ์มีความสามัคคีกันองค์หนึ่งพูดแล้วก็จบไม่มีปัญหาอยู่ในบ้านในเรือนก็เหมือนกันพ่อแม่พูดแล้วก็แล้วกันนี่เรียกว่าอำนาจของศีลของธรรมถ้ามีศีลมีธรรมมันง่ายอย่างนี้สีเลนะสุขติยันติเราจะมีปัญญาพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะศีล นี่แหละให้เราพิจารณาอย่างนี้เมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งเป็นชาวสวยมาหาอาตมาถามว่าครูบาอาจารย์ให้ข้าน้อยรักษาศีลจะให้กินอะไรอาตมาตอบว่าก็กินศีลนั่นแหละกินอย่างไรแกสงสัยเลยบอกว่ารักษาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้กินหรอกแกคิดไม่ออกแย่จริงๆวันหนึ่งแกมารักษาอุโบสถแกบอกว่าไม่รู้คิดอย่างไรเนาะจึงไม่ให้กินข้าวเย็นลองกินดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นแต่มันอร่อยเท่านั้นแกว่า
แล้วทำไมจึงไม่ให้กินแกคิดไปเลยลองกินดูว่ามันจะผิดเหมือนผีเข้าเจ้าศูนย์หรือเปล่ากินดูแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรดีซะอีกแกว่าชั่วขนาดนั้นก็มีนะคนเราแกมารักษาศีลอาตมาก็เลยบอกว่าเอาให้รักษากันจริงๆลองดูทุกวันนี้รู้จักแล้วอาตมากลับไปเยี่ยมที่ภูดินแดงสาขาที่3แกมากราบทุกปีมาสารภาพกับอาตมาว่าโอ้ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องจริงๆครูบาอาจารย์ว่าให้กินศีลผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้คิดได้แล้วก็กินศีลอย่างครูบาอาจารย์ว่าทุกวันนี้เลยสบาย

0: คนเราให้รักษาศีลรักษาธรรมก็กลัวแต่ทุกข์ยากลำบากมันไม่ใช่อย่างนั้นศีลธรรมให้ความเบาความสบายแก่เราไม่มีโทษไม่มีภัยคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังก็สบายถ้ามีศีลธรรมคิดไปข้างหลังความผิดเราก็รู้จักเมื่อเรารู้จักเราก็ละพวกนั้นต่อไปก็บำเพ็ญคุณงามความดีมองไปข้างหน้าก็สบายมองไปข้างหลังก็สบายดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ความเห็นผิดถ้าเห็นผิดมีทุกข์ทันทีถ้าเห็นถูกแล้วก็สบายพระศาสดาท่านจึงให้สร้างความเห็นการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อสร้างความเห็นของเราคือเรายังเห็นไม่ถูกต้องความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันพอดีมันสม่ำเสมออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนต้นไม้ในป่านั่นแหละต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีตรงก็มีคดก็มีต้นที่มีโพรงก็มีมีทุกอย่างมันพอดีของมันคนต้องการต้นคดก็ไปเอาต้องการต้นตรงก็ไปเอาอยากได้ต้นสั้นต้นยาวก็ไปเอามันเลยพอดีของมันในโลกนี้ก็เหมือนกันมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักเอามาใช้ถ้าเอามีดมาใช้ก็เอาสันมันมาใช้มีดเล่มเดียวกันนั่นแหละใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาไม่ถูกเรื่องก็ไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์เหมือนคนฟังธรรมไม่เข้าใจไม่ได้ธรรมะปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดความเห็นถูกมันก็ไม่มีถ้าความเห็นไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่เป็นผลผลสุดท้ายฟังเทศฟังธรรมก็เลยเบื่อเพราะฟังแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้เพราะความไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเข้าใจในธรรมะแล้วไม่มีปัญหาสบายนั่นแหละท่านจึงบอกว่าธรรมโมจทุลโภโลเกการที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ยากคนพูดคนเทศมีเยอะที่ไหนๆก็มีไม่รู้ว่าพูดขนาดไหนคนปฏิบัติก็เยอะไม่รู้ปฏิบัติขนาดไหนไม่รู้ถูกรู้ผิดมันยากปัพพชิโตจทุลโภฟังธรรมแล้วจะได้บวชในพระศาสนานี่ก็ยากเหมือนกับญาติโยมจะบวชลูกบวชหลานแต่ละทีมันหาโอกาสยากครั้นบวชแล้วจะมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยากดังนั้นทุกวันนี้มันจึงน้อยลงไปน้อยลงไปพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องจริงๆเหมือนกับสมัยก่อนมีประเพณีการทำต้นดอกพึ่งการทำบุญต้นดอกพึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าบิดามารดาหรือญาติสายโลหิตสิ้นชีวิตไปแล้วเกรงว่าจะไม่มีที่อยู่แล้วจะได้รับความลำบากหากลูกหลานสร้างปราสาทดอกพึ่งอุทิศไปให้แล้วก็จะได้มีวิมานหรือปราสาทอยู่อย่างสบายไม่น้อยหน้าใครในเทวโลกก็ทำกันไปตามประเพณีบางทีทำหมดขี้พึ่งเท่ากำปั้นนี้แต่เอาควายมาฆ่าเล่าหมดไม่รู้กี่ลังทำกันอย่างนี้จะได้บุญเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าเราตายลูกหลานทำต้นดอกพึ่งไปให้เราจะต้องการไหมนึกอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจนะพวกเราต้นดอกพึ่งมันจะพาไปสวรรค์ไปนิพพานได้เมื่อไหร่มันเรื่องเกจิอาจารย์เขียนกันขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ได้บุญหลายใครทำแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เราลองมาพิจารณาดูสิว่ามันมีเหตุมีผลแค่ไหนนี่แหละคือการทำตามประเพณีใครๆก็ทำกันมาอย่างนั้นแล้วก็มักอ้างว่าทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอาตมาว่าจะทำมาตั้งแต่สมัยไหนก็ตามทีเถอะถ้ามันไม่ถูกก็ต้องทิ้งมันทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านให้มีปัญญาคือให้รู้ตามความเป็นจริงความจริงไม่ใช่อยู่ที่การกระทำสืบๆกันมาความจริงอยู่ที่ ความจริงเหมือนจิตใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันไม่มีตัวรู้มันก็ทำไปตามจิตที่มันหลงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นประเพณีถือกันมาอย่างนั้นอันนั้นมันประเพณีของคนไม่ใช่อริยะประเพณีไม่ใช่ประเพณีของพระพุทธเจ้าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นี่แหละท่านว่าฟังธรรมแต่ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากเกจิอาจารย์เลยทำกันไปอย่างนั้นอย่างถึงเดือน5เดือน6ก็เหมือนกันก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยทำกระทงหน้าวัวขุดเล็บมือเล็บเท้าใส่ไปส่วนมากจะทำกันตามที่มีความเชื่อว่าจะมีผีหรือวิญญาณสิงสถิตอยู่เช่นตามทางแยกหรือต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ตรงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆวิธีทำคือนำเอาต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างตามความนิยมแล้วปักธงเล็กๆไว้โดยรอบภายในมีเครื่องสังเวยเช่นข้าวดำข้าวแดงต่อจากนั้นก็เชิญหมอผีหรือคนทรงมาทำพิธีสวดเส้นผีหรือวิญญาณมันไม่ถูกหรอกเหล่านี้มีแต่เรื่องนอกรีดนอกร้อยคนอื่นทำก็ทำกันเลยไม่รู้เรื่องนี่แหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไปฟังแต่อย่างอื่นล้วนแต่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่มีความหมายอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเนื่องมาจากการฟังท่านจึงให้ฟังเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งต่างๆมีเหตุมีปัจจัยถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุถูกผลก็ถูกเหตุไม่ถูกผลก็ไม่ถูกให้ดูเหตุของมันผู้มีปัญญาก็ตรัสรู้ธรรมะเราต้องพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เหมือนที่กล่าวมานั่นแหละการทำต้นดอกพึ่งนั้นจะกันนรกอเวจีได้ไหมอาตมาว่าถ้าไม่หยุดทำความชั่วแล้วมันหยุดความผิดไม่ได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ถ้าเรามีหลักพิจารณาอย่างนี้จะสบายบุญก็จะค่อยเกิดขึ้นจะค่อยรู้ค่อยเห็นเรื่อยๆไปทุกวันนี้บริษัทบริวารของเราทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระเณรอุบาสกอุบาสิกาบริษัท4ยังมีอยู่แต่ก็น้อยไปหมดไปเราสังเกตได้ง่ายๆว่าทุกวันนี้นักบวชนักพรตที่เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์หาดูสิมีไหมทุกวันนี้เราอ่านธรรมะกันทั้งนั้นแต่เป็นธรรมที่แต่งขึ้นภายหลังเราฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไปเป็นอย่างอื่นอย่างบางตำรากล่าวว่าพระยาธรรมจะมาตรัสและนำตะแกรงทองคำมาร่อนเราก็เข้าใจว่าเป็นตะแกรงทองคำจริงๆซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแม้แต่เรื่องพระยาธรรมก็เช่นกันพากันเข้าใจว่าจะต้องคอยจนกว่าพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสอันนี้มันไกลไปไม่ใช่พระยาธรรมองค์นั้นในที่นี้ท่านหมายถึงจะมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาประกาศธรรมะมาช่วยบอกว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกเรียกว่าร่อนคนไหนปัญญาน้อยนึกไม่ถึงไม่เชื่อก็หลุดไปหลุดไปพระยาธรรมก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองคือธรรมะอันแท้จริงจะค่อยพ้นขึ้นมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเจริญขึ้นมันก็เสื่อมเหมือนมะม่วงขนุนเมื่อสุกเต็มที่มันก็หล่นพอเมล็ดถูกดินเป็นต้นงอกขึ้นมาใหม่อีกชั้นใดธรรมะถ้าเสื่อมเต็มที่แล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมา สาวกของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่พระศาสนาของพระองค์ยังไม่จบสิ้นเป็นเหตุให้ก่อธรรมที่แท้จริงขึ้นมาประกาศได้เรียกว่านำตะแกรงทองคำมาร่อนคือนำธรรมะมาอธิบายแนะนำพร่ำสอนประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความเข้าใจผู้ที่มืดหนาปัญญาหยาบก็ไม่ค้างเพราะไม่เชื่อไม่มีศรัทธาไม่ได้พิจารณาถ้าผู้มีบุญวาสนาพิจารณาดูมันจริงนี่คือผู้ที่ค้างตะแกรงทองคำไม่ใช่ตะแกรงที่ทำจากไม้ไผ่ตามธรรมชาติบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมาชักจูงพวกเราทั้งหลายหมายความว่าธรรมะจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นที่จมก็จมไปที่ฟูก็ฟูขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะหาที่พึ่งไม่ได้แล้วอย่างนักบวชนักพรตลูกหลานของเรามาบวชกันทุกวันนี้ส่วนมากก็บวช7วัน15วันเท่านั้นแหละแล้วก็สึกไปสึกไปเลยไม่มีใครอยู่วัดวัดเลยไม่เป็นวัดเพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนกันไม่มีที่เกาะที่ยึดที่มั่นหมายเพราะขาดกรรมฐานขาดการภาวนาขาดการอบรมบ่มนิสัยมันขาดอย่างนี้เลยมีแต่เรื่องเดือดร้อนกระวนกระวายการบวชส่วนมากก็บวชกันตามประเพณีชั่วคราวทุกวันนี้วัดก็เลยเป็นเหมือนคุกเหมือนตารางเข้าไปเข้าไปก็ร้อนทันทีอยู่ไม่ได้ที่ที่มันเย็นเลยกลับเป็นที่ร้อนทุกวันนี้ที่ถูกก็เลยกลายเป็นผิดเพราะคนไม่ได้อบรมธรรมะดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงขอให้เอาไปพินิจพิจารณาให้มันดีๆทุกวันนี้นับวันจะยากเพราะโลกกับธรรมะมันแข่งกันฝ่ายโลกเขามีอะไรบ้างของกินมีหลายสิ่งหลายอย่างของที่จะฟังก็เยอะสิ่งที่จะดูก็เยอะแยะไม่เหมือนสมัยก่อนทีนี้หันมาดูทางธรรมะมีอะไรบ้างมีแต่เรื่องปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีฟังกันไม่รู้เรื่องมันจึงไม่เข้าถึงสันหลังของมนุษย์ทุกวันนี้เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงเรื่องปัญญาบารมีก็รวมอยู่ในบารมีสิบมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเหล่านี้ท่านแจกออกเป็นสามหมวดคือบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีรวมเป็นบารมี30ทัศน์ที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ต้องบำเพ็ญให้ได้ครบบริบูรณ์ทุกๆพระองค์ปัญญาบารมีก็แยกเป็น3ระดับเหมือนกับทานบารมีคือปัญญาระดับปกติธรรมดาระดับกลางและระดับสูงสุดตัวอย่างเช่นปัญญาระดับศีลขจัดกิเลสส่วนหยาบปัญญาระดับสมาธิขจัดกิเลสส่วนกลางปัญญาระดับสูงขจัดกิเลสส่วนละเอียดแต่โดยมากฟังกันไม่รู้เรื่องจึงมักจะมีปัญหาเวลาทำบุญก็เหมือนกันนิมนต์พระไปสวดมนต์สวดมงคลสวดยังกระอึ่งร้องผู้ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้อธิบายให้คนฟังเข้าใจเลยเร่งให้พระสวดจะได้จบเร็วๆแล้วก็รีบกลับวัดเขาจะได้ฟังหมอลำกันสนุกสนานเฮฮากันทั้งคืนมันจะเหลืออะไรพวกเราเพราะโลกนี้มันทับถมหมดแล้วลูกหลานของเราทุกวันนี้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงสอนกันไม่ฟังเพราะขาดธรรมะฉะนั้นผู้ที่จะได้มาอบรมบ่มนิสัยทุกวันนี้จึงหายากอาตมาถึงว่าญาติโยมเป็นผู้มีบุญมากที่มีวัดปฏิบัติอยู่ใกล้เหมือนกับเรามีทนายความไว้ประจำบ้านหรือมีแพทย์มีหมอประจำเรือนเมื่อตัวเราก็ดีลูกเมียพี่น้องเราไม่สบายก็จะได้ไปหาแพทย์หาหมออุ่นใจอันนี้ฉันใดความทุกข์ความไม่สบายความเดือดร้อนต่างๆเราจะได้หาโอกาสไปฟังเทศน์ฟังธรรมตามกาลเวลาอย่างน้อย7วันครั้งหนึ่งก็ยังดีได้มาอบรมบ่มนิสัยมาได้ยินได้ฟัง จะได้ทำลายความคิดผิดความเห็นผิดของเราตลอดจนลูกหลานของเราก็จะได้สร้างนิสัยปัจจัยไปในทางคุณงามความดีแม้จะความผิดมีอยู่ก็จะมีปัญญาพิจารณาเลิกละไปในวันข้างหน้าได้อย่างบ้านหาดเรานี้อาตมาเคยมาสมัยก่อนได้ฝึกหัดเอาไว้ปัจจุบันนี้เด็กดีๆขึ้นเยอะพอเห็นพระประนมมือกันเป็นแถวแม้แต่เด็กยังไม่นุ่งผ้าก็ยังรู้จักประนมมือนี่ต้องหัดเอาฝึกเอามันได้ยินได้ฟังได้รับคำแนะนำพร่ำสอนมันจึงเกิดมันจึงเป็นขึ้นค่อยฝึกค่อยหัดจากคนหนึ่งเป็นสองคนนานเข้าเลยเรียบร้อยสวยงามขึ้นมาทั้งนี้เพราะอาศัยการฝึกหัดอย่างนี้ท่านเรียกว่าอานิสงส์ของการอยู่ใกล้วัดใจเราก็เหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมจึงเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเวลากระทบสิ่งโน้นสิ่งนี้เวลากระทบสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็มีความรู้มีปัญญาพิจารณาการประพฤติปฏิบัติก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่ดีที่เราทำมานานก็ค่อยละค่อยถอนมันไปเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะนักบวชเท่านั้นในครั้งพุทธกาลอยู่บ้านอยู่เรือนก็เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยถึงไตรสรณคมเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมีเยอะแยะบางคนคิดว่าจะไปทำบุญให้ทานก็ไม่มีเวลามันยุ่งยากคนไม่รู้จักบุญบุญเป็นเรื่องสร้างคุณงามความดีให้เจ้าของการสร้าง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063 743 66

0: 1337
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืช

0: ข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318

เลียนจำสาตรงลูกน้องไผจะท้องเหือสนบ่มีนี่ลูกชูทองขึ้นเหือเฮาที่หนึ่งไผกระใจตาตึงมีหน้าตื่นบานสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเหลียวหาตู้ดูพระตายคนหลายล้อ

ทำเคยว่ามาเมาลืมลงไงผมกลายเป็นผู้แพ้ห้องแชมป์แต่เนี้ยเสียรักแล้วบ่ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมดีขึ้นไม่เชิญหัวใจไหวหวั่น

ติดตามชมมิวสิกวิดีโอใหม่ของอาสยามได้ก่อนใครทางสบายดีทีวีทั้งระบบทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสบายดีทีวีและ www.sbaydtv.com

0: ใช่บ้านผู้ใหญ่มั่นหรือเปล่า
1: ใช่
0: แล้วผู้ใหญ่มั่นล่ะอยู่ไหม
1: ไม่อยู
0: ่อย่าลืมบอกผู้ใหญ่มั่นนะป้าว่าน้องจอยอ่ะมาหา
2: เพนเจอแล้วใครมา
1: น้องจอยอะค่ะพี่เขามาหาพี่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทด 0704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร 043-897-285 085-464-8

0: 8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไปโอ้ยอยากกินหมูแฮมอยากเป็นอีแม่มแล้วต้องมานั่งจิตใจนางหน้ามนต์ก็บนบักไทย

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสักทิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน